0: การเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569 กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อส่งวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วน

0: ปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
1: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาส

0: เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
4: 1นาทีกับกปท.
5: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้น นอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
0: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
12: อันแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AIมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้มันมีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมก็เลยจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู้นทำนี่นะฮะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู้นนี่นั่นนะฮะนั้นก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมี bias คำว่า bias ก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับ เราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องอย่างเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ดังนั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงดังนั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูน
11: ะ
12: อันที่หนึ่งคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีหรือว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มนึงสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัปโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
11: ค่ะ
12: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลก แต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมุติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้อ่ะผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมุติอาหารเนี่ยแปลโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมใน App Store ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
13: ค่ะ
12: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกนะว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ AI โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
13: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
12: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่า เราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ IGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้ไปปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
12: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศ รายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิติทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
17: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความที่สร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าการพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Open Innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
16: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
17: ้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
16: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
15: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
18: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
15: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัว
19: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
20: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
21: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
22: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเดี๋ยวเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบรอบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
20: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่าร้อยละ95คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณร้อยละ 80-90 ในบางราย
23: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำนะคะ
20: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
24: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ
3: หรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรณษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อน แล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้25 มิถุนายน 2569นะเจ้าเนาะมาแล้วดีเจออยนันทพรวันนี้กลับมาครับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าที่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนเช่นเคยนะเจ้าแล้วก็สัปดาห์นี้อยู่ด้วยกันครับท่านผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการของยุทธศาสตร์และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนสวัสดีเจ้าผอ.พิเดชจ้า
1: ครับสวัสดีครับดีเจอ้อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู่นะครับส
0: ั
1: ปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีภาร
0: ก
1: ิจเน
0: า
1: ะ
0: มีภารกิจนิดนึง
1: นะครับก็บอกเพื่อดีเจอาร์ตนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับข่าวสารของอบจ.นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านบอกว่าท่านจะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะเดินทางตอนนี้ไปเป็นนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้านะครับในหลักสูตรของผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์จะต้องไปอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้านะครับเป็นเวลา4เดือนโดยประมาณ
0: โอ้โหอันนี้แสดงว่า4เดือนนี้ก็จะไม่ค่อยได้เจอนายกเฮงในรายการสักเท่าใด
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ท่านก็ช่วงเช้าก็จะต้องเคลียร์งานแล้วก็ช่วงบ่ายต้องเดินทางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรรุ่นแรกนะครับของผู้บริหาร
0: อ
1: ันนี้เพิ่นบอกว่ามีสมัครเป็น 3-400
0: เจ้า
1: แต่คัดเหลือประมาณ100คน
0: 100คน
1: ก็ถือว่าย
0: กเฮงเขาเป็น1ใน5
1: 1ใน5นะครับ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาแจ้งข่าวสารเรื่องราวคือพี่น้องได้รับทราบกัน
0: เจ้าเนาะ
1: กระแสช่วงนี้กำลังดังเนาะ
0: นายกเฮงนะดัง
1: โอ้ในเรื่องของการสอบ
0: ท
1: ้องถิ่นเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลกับก็คือปปช.น
0: ้อง
1: ก็ลงพื้นที่ไปนะครับในส่วนของพี่น้องข้าราชการนะครับพนักงานของอบจ.ดีกว่าครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ารุ่นที่จะบรรจุวันที่1เนี่ยเพิ่นเป็นพนักงานจ้างใช่เน
0: า
1: ะก็ต้องลาออกนะครับ
0: คือต้องลาออกก่อนล่วงหน้า
1: ลาออกก่อน

0: เพราะมันตามระเบียบเพราะว่าต้องลาออกอย่างน้อย1เดือน30วันแล้วก็พึ่งมติกนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของข้าราชการเข้าไปเป็นคณะกรรมการในกตจของอบจลำพูนนะครับ
1: เจ้า
0: ซึ่งมีมติบุคคลของอบจน่าจะสัก4คนลาออกไปเมื่อวันที่วันอังคารนะครับ
1: อ๋อธรรมบัญชีนี่
0: วันอังคารนะครับ
1: เจ้า
0: ก็ตอนนี้แนวทางของกรมส่งเสริมนะครับก็บอกว่าพนักงานจ้างในรอบนี้ที่สอบได้เนาะที่จะไปบรรจุวันที่1เนี่ยก็รีบแจ้งขอยกเลิกมติก
1: อ
0: นะครับอินดูครับอินดู
1: เจ้าเน
0: า
1: ะ
0: บางทีบนห้องบนเลี้ยงกันแล้วเนี่ยเตรียมย้ายเข้าย้ายของ
1: อ
0: ันนี้ยังใครการพนักงานเนี้ยมันยังพอมีสิทธิ์จะกลับได้อยู่แต่พี่น้องที่ทำงานเอกชนอะ
1: เจ้า
0: เนาะก็จะลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยก็ให้กำลังใจนะครับ
1: ให้
0: กำลังใจคิดว่าท่านที่มีความบริสุทธิ์ในการทำข้อสอบท่านไม่ต้องวิตกกังวลน้องไม่ต้องวิตกกังวล
1: เจ้าก็เดี๋ยวก้อยๆติดตามกันเป็นระยะระยะนะเจ้าเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้เห็นว่าอยู่ในขั้นของการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0: ก็ท่านนายกอนุทินสั่งการว่าจะต้องเจ็ดวันต้องมีผล
1: ก่อนนี้ท่านสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้า
0: เพราะว่ารุ่นแรกบรรจุไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะ
1: เจ้าเนาะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อไปนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านตัวละกันเนาะที่อยู่ในเรื่องราวของปัญหานี้คือจริงๆบางคนที่ปั้นตั้งใจแต่ก็มี
0: ครับมีครับ
1: ปั้นตั้งใจแต่ปั้นมาได้คือส่วนใหญ่เลยแหละมาได้อยู่ในกลุ่มของการทุจริตนะเจ้าในกระบวนการสอบครั้งนี้เนาะแต่ก็ต้องได้รับผลกระทบตัวอ่ะนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอ่ะเจ้านี้กับรายการวิทยุอบจ.ลำพูนพบประชาชนนะเจ้าช่วงนี้อากาศเริ่มฮ้อนเหมือนกันเนาะเจ้าหมอพิเดชฝนหายไปเพราะ
0: ช
1: ่
0: วงกลางวันฝนหายนะครับแต่คิดว่าต้นเดือนคือมันโพสไว้ที่27ไปก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก
0: ีฬาของหน่วยงานนะครับ
1: กีฬาผู้ผู้วันถือนี่เจ้า
0: พิธีเปิดในวันที่27ก็คือโพสฟ้าโพสฝนไปก่อนนะครับก็ดูตามพยากรณ์ก่อนน่าจะรอดนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับก็น่าจะมีฟ้าฝนลงมาเพราะหลังจากจุดนี้เสร็จนะครับก็คงจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งนะครับเฮาดูปริมาณน้ำในอ่างนะครับของจากศูนย์น้ำของอบจ.ลำพูนนะครับน้ำไหลอ่างนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาก็ถือว่าตอนนี้มีปริมาณค่อนข้างจะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยไคนะครับของอำเภอแม่ทาอ่างเก็บน้ำห้วยป่าข่าเงี้ยอ่างเก็บน้ำหงหางของแถวอำเภอแม่ทานะครับปริมาณน้ำเกิด 100% ละ
1: เจ้าน
0: ะครับแสดงว่าก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องที่ดูแลอ่างละนะครับในการที่จะต้องระบายพ่องเนาะเพราะมันอาจจะล้นสปริงเวย์แล้วนะครับ
1: เนาะอันนี้เป็นปริมาณน้ำซึ่งข้อมูลน้ำเหล่านี้ท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางศูนย์น้ำ
0: ครับของอบจ.ลำพูน
1: ของอบจ.ลำพูนได้นะเจ้าก็จะมีการรายงานเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
0: ครับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
1: อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
0: 15อ่างนะครับที่เราได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำแล้วก็เครื่องโทรมาตรวัดน้ำฝนเครื่องวัดความชื้นวัดความเข้มของแสงแล้วก็ PM 2.5 นะครับ
1: เนาะก็ถือว่าอบจ.ลำพูนก็ได้ดำเนินการในส่วนของข้อมูลเรื่องของศูนย์น้ำเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลพอสมควรเลยนะเจ้าก็เป็นบ้านบอกว่าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งพวกนี้มันจำเป็นที่สุดเลยคือต้องมีข้อมูล
0: ต้องข้อมูลใช่ครับเพื่อนท้องว่าเป็นการคิดนะครับข้อมูลในเรื่องของสมดุลน้ำ
1: จ
0: ะต้องมีน้ำท่าน้ำฝนน้ำในอ่างเนี่ยแล้วเรามาคิดว่าปริมาณน้ำที่เรามีอยู่กับพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พืชที่ต้องการใช้น้ำมันจะเพียงพอกันก่อนนะครับ
1: เจ้าเนี่ยอย่างที่ดีเจออยบอกว่าพอมาจัดรายการตอนเจ้าๆทุกวันพฤหัสเนี่ยพอพี่เดชจะพกข้อมูลมาเลยขอพอพี่เดชโชว์หน่อยนึง
0: ให
1: ้เราสามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย
0: นะครับดู
1: ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเจ้าอันนี้โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได
0: ้ได้ครับได้ครับ
1: เปิดเข้าไปในเว็บก็ได้เนาะก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้อย่างพี่น้องเกษตรกรบางทีพอด้วยสายตานะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนในพื้นที่ของท่านเนี่ย มันปรับเท่าอี้แล้วนะอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็สามารถดูในเรื่องของการพยากรณ์ฝนได้ตัวนะครับ
1: เหมือน
0: ตอนนี้ในเรื่องของการคาดการฝนอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะครอบฝนรายอำเภอได้เลยนะเมื่อก่อนนี้ยังดูภาพรวมทั้งจังหวัดแต่ตอนนี้ครับเรดาร์เนี่ยสามารถครอบไปได้ถึงเจาะถึงระดับอำเภอได้เลย
1: ลงพิกัดไปได้ถึงในส่วนอำเภอ
0: คร
1: ับ
0: ครับว่าเรดาร์ฝนนะครับว่ามันจะมาถึงตรงเนี้ยช่วงเท่าใดเนี่ยของพยากรณ์ได้เลยนะครับ
1: เจ้า
0: ความแม่นยำในด้านข้อมูลก็จะเยอะขึ้นนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้คือเกิดจากการประสานข้อมูลกันในหลายส่วน
0: ครับ
1: น่าจะเพื่อทำข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งในส่วนของน้ำท่วมน้ำแล้งนะเจ้าศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดลำปูนเนาะอันนี้ฝากไว้แห่งหนึ่งช่องทางนะเจ้าเรื่องของน้ำก็เหมือนเดียวกันนะจะเห็นว่ามีการขับเคลื่อนศักยภาพของศูนย์น้ำซึ่งท่านนายกเฮงเมื่อก่อนเจ้ามอบพืชต่างด้านของเลขานุการนายกอบจ.ลำปูนร่วมกันกับคณะของต่างอบจ.ลำปูนเมื่อก่อนเจ้าดำเนินการในการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพของศูนย์บริหารจัดการน้ำ
0: ครับต้องบอกว่าศูนย์บริหารจัดการน้ำของอบจ.เฮานะครับค
1: ือ
0: ตอนนี้เฮาก็ถือว่าเป็นท็อป10เน
1: า
0: ะ1ใน10ของประเทศนะครับที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์น้ำของจังหวัดขึ้นมานะครับโดยความร่วมมือของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.นะครับวันนั้นทางสสน.นะครับส่งท่านหัวหน้าฝ่ายนะครับสารสนเทศนะครับคุณจุ๊บนะครับมาประสานงานกับท่านนายกอบจ.ในการที่จะยกระดับศูนย์น้ำของอบจ.เพื่อไปสู่ในเลเวลที่สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับวันนั้นท่านนายกเฮงก็มอบให้เลขาพิทักษ์ปันสินนะครับเป็นผู้ต้อนรับนะครับโดยมีทางเจ้าที่ของอบจ.นะครับให้ข้อมูลเพราะตอนนี้เขาทำมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ข้อมูลนะครับกับความร่วมมือของสสน.เนี่ยก็จะอัปเดตยกระดับขึ้นนะครับ10จังหวัดในภาคเหนือเข
1: า
0: ในการขับเคลื่อนผมก็ได้ข้อมูลไปว่าตอนนี้เหมือนกับการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเนี่ยมันมี30กว่าอ่างเนาะเขาทำได้ละ15ก็อยากจะให้สสน.มาทำต่อแฮมคือมันครบทั้ง30อ่างตอนนี้ข้อมูลเขาก็จะแม่นละในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก
1: อันนี้หมายถึงที่ผอ.พิเดชเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีเครื่องมือที่เป็นเหลือน้อยที่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เมื่อก่อนแต่แล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องที่ยื่นข้อเสนอไปก็คือในเรื่องของโทรมาตรวัดปริมาณน้ำฝนเขาจะเห็นได้ว่าที่ทำไม่รอบเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยอ่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยสิ่งที่มันขาดก็คือโทรมาตรวัดปริมาณน้ำฝนที่ต้นน้ำสาขาครับแม่ขนาดแม่รอบนะครับลำน้ำห้วยแตะที่หลีอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าสสน.มีงบประมาณก็อยากจะให้ติดเพิ่มนะครับในส่วนของเครื่องมือเนี้ยตอนนี้ในลำน้ำหลักน้ำกวงน้ำทาน้ำหลีเนี่ย
1: มี
0: หลายจุดละแล้วก็อบจ.ก็เอาไปเสริมหลายตัวละแต่น้ำสาขาที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำมันยังไม่มีเตื้อเนาะก็อยากจะเป็นจุดที่มีข้อมูลแล้วก็เตือนภัยคือพี่น้องได้ตันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่เสนอไปประเด็นที่3นะครับที่สสน.อยากทําก็คือกระจายข้อมูลจากศูนย์น้ําจังหวัดไปสู่ศูนย์น้ําตําบลนั่นหมายความว่าลิงก์ข้อมูลจากของอบจ.จากสสน.เนี่ยไปสู่ตําบลฉะนั้นข้อมูลนะครับมันก็จะเร็วขึ้นแทนที่อบจ.เขาจะเป็นผู้แจ้งเตือนตอนเนี้ยระดับตําบลก็คือท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถเปิดข้อมูลมอนิเตอร์ได้24ชั่วโมงเลยจะเร็วกว่าเฮาแฮ
1: มคือเหมือนเป็นรายตำบลเลยบ่ได้เกี่ยวกับว่ารายของท้องถิ่นนั้น
0: ครับเอาท้องถิ่นนะครับรายตำบลก็คือสูน้ำตำบลที่เป็นสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ในพื้นที่นั้นๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นการขยายเฟสที่อบจ.ลำปูนจะร่วมกับสสน.แล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนั้นเลยนะครับ
1: สามประเด็นหลัก
0: สามประเด็นหลักครับ
1: เปิ้นทับหมด
0: ครับเปิ้นทับ
1: เสนออย่างไปเปิ้นทับหมด
0: ครับเปิ้นทับหมดว่าแล้วก็เปิ้นจะเชิญเจ้าที่ของสูน้ำอบจ.ลำปูนเนี่ยกับภาคีเครือข่าย10จังหวัดนะที่จะนำร่องเนี่ยแล้วไปอบร
1: ม
0: ครับพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลบางท่านอาจจะมองว่าแบบ ก็บ่หันมันมีอะหยังเกิดขึ้นดูบ่หันมีหยังตะใดน่ะคือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นส่วนของ data เป็นส่วนของข้อมูลที่มันจะต้องควบคู่กับการบริหารจัดการ
0: มันสําคัญเลยนะ
1: มันเป็นส่วนที่สําคัญมากตัว
0: การบริหารจัดการน้ํามันจะสําคัญอยู่2อันคือ1ข้อมูลฐานข้อมูลนะครับการคาดการฝนปริมาณน้ําท่านะครับอันที่2ก็คือผังน้ำชุมชนเส้นทางน้ำของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละตำบลอ
1: ัน
0: นี้อบจ.เคยทำเมื่อปี60ครบละแต่เวลามันผ่านไป9ปีละ
1: สภาพ
0: พื้นท้องสภาพภูมิประเทศเส้นทางน้ำอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างในแหล่งน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นฝายเพิ่มขึ้นประตูฝายพังเนี่ยถ้าเรามีศูนย์น้ำตำบลใช่ไหมครับเอาก่อข้อมูลผังน้ำเนี่ยไปฮือเปิ้ลแฮปเปิ้ลอย่าเพิ่มอย่างก็เพิ่ม
1: ข้อมูลเข้าไปในผังน้ำตัว
0: เท่ากับเป็นคนรวบรวมเนี่ย มันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคร
1: ับ ข้อมูลมันก็จะถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเนาะไม่ใช่ว่าข้อมูลของศูนย์น้ำนี่อันนี้ก็ใส่เข้าไปแหละคือจะเอามาใส่หัวไปบ่ได
0: ้มัน
1: ต
0: ้
1: องถูกต้องมันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลอย่างคือชัดเจนถูกต้องก่อนมันถึงจะเอามาใส่เป็นข้อมูลในระบบตรงนี้
0: เพราะว่าต้องเตรียมเนาะต้องเตรียมบางทีมันผ่านไป 8-9 ปีบ้านจัดสรรขึ้นมีการถมตี้อย่างเงี้ยลำเหมืองไม่ได้รับการพัฒนาน้ำท่วมระบบมันไปทางใดแล้ว
1: ห้องเหมืองบ่มีแล้ว
0: ใช่ครับใช่
1: จ้าวันนี้คือเป็นข้อมูลที่ต้องมีการติดตามแล้วก็อัปเดตตลอดเวลา
0: ครับอันนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับแจ้งกับพี่น้องท่านผู้ฟังว่านะครับระบบของศูนย์น้ำของอบจ.ละปูนเฮาก็จะอัปเดตข้อมูลเนาะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปสู่ที่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
1: มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: แล้วก็ครอบคลุมกับเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการน้ำมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นหนึ่งใน10ของประเทศแถมแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ๊ะปั้นยังมาใหม่ตาละปูนทำแล้วจะมอง
0: ไ
1: ม่เห็
0: นต้องบอกว่าหนึ่งมันเป็นจังหวัดที่สามารถที่จะยกเป็นพื้นที่ต้นแบบได้เพราะจังหวัดเฮาบ่ใหญ
1: ่
0: เนาะอำเภอเฮาก็บ่เยอะพื้นที่ในการเดินทางก็บ่ไกลอย่างเงี้ยครับ
1: เนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเจ้าเป็นความโชคดีในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลส่วนนี้นะเจ้าแฮมส่วนหนึ่งเห็นว่าก็อบจ.ละปูนก็ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั้งเจ้าร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดละปูนเอาตัวนะเจ้า
0: ครับใจครับอันนี้เป็นโครงการที่ตั้งมหาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นฮ้องว่าได้รับทุนวิจัยมาในการที่จะจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
1: เจ้าน
0: ะครับวันที่ทำที่โรงแรมแกนปลาไปเมื่อวันจันทร์ที่22นั้นก็คือนำเอาภาคีเครือข่ายนะครับทั้ง3ลุ่มน้ำน้ำกวงน้ำทาน้ำลีอย่างเงี้ย มาดูแผนที่ตั้งทีมมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ศึกษา
1: เจ้าน
0: ะครับได้ศึกษาก็มีการถอดบทเรียนก็คงจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเพื่อกับทางจังหวัดในการที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งต่อไป
1: อันนี้คือมีการถอดบทเรียนกันก่อนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการเหมือนกันเมื่อเจ้าที่เปิ้นอู้กันเห็นว่ามีเรื่องของเขตปิงห่างปิงห่างปิงเก่าอันนี้ปี2567เนาะ
0: ครับ
1: ที่น้ำท่วมใหญ
0: ่ที่น้ำท่วมใหญ่ใช่ครับใช่ครับ
1: เราจะจำเส้นทางน้ำตรงนั้นได้เลยนะเจ้ามีเรื่องของโครงการน้ำกวงโดยมากกว่าเจ้า
0: ครับน้ำกวงแล้วก็มีโครงการที่ว่าพูดห้องว่าโปรเจกต์แบงก์เนาะ
1: เจ้า
0: ท่านโครงการต่างๆที่ท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานรัฐต้องการจะพัฒนาแหล่งน้ำไปแห่ม5ปีนะโดยดึงมาจากแผนน้ำก็คือไทยวอเตอร์แพนเงี้ย
1: เจ้า
0: เอามาประมวลร่วมกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาความต้องการนะครับโดยทีมของมหาลัยเชียงใหม่
1: เจ้า
0: อย่างตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะนำร่องไปก็คือในเรื่องของปิงห่าง
1: ครับ
0: เหมือนเก้าศอกเนี้ย
1: อ
0: ตอนน
1: ี้
0: ท่านนายกเฮงก็อนุมัติเครื่องจักรนะครับไปเปิดทางน้ำนะกำจัดวัชพืชนะครับโดยการประสานงานของท่านประธานเฟร
1: ม
0: นะครับท่านพัทิพงศ์คันลิเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะจบกระบวนการละนะครับก็คือถอนเครื่องจักรออกได้ละ
1: แสดงว่า
0: ได้เบียดเกินเดือน
1: อ๋อแสดงว่าเหมือนเก้าซองตอนนี้เขาก็เตรียมการ
0: เตรียมแล้วครับ
1: กับการรับมือปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้เรียบร้อยแล้ว
0: เพิ่นบอกว่าใจบดีครับเชียงใหม่เพิ่นขุดกันเยอะนะครับมาถึงบ้านเขาแล้วก็พักตบชวาสิ่งกินขวางทางน้ำก็ยังเยอะอยู่เนี่ยในฐานะที่เป็นรอยต่อเนาะรอยต่อเชียงใหม่ละปูนนะครับท่านประธานเฟรมก็บอกว่าต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับบ่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วก็เอารถไปบ่ทันละ
1: บ่ใช่ตัดเหมืองเก้าซองนี้ถ้าจำได้ก็คือเป็นเหมืองที่ ป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
0: ค
1: ในการเชื่อมต่อพื้นที่รับน้ำจากเชียงใหม่เข้าละปูนเหมือนกัน
0: พื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแฝกมันตรงนั้นนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้ถือว่าการเจอกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67เนี่ยมันทำให้ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเส้นทางน้ำมันมาตัดนั้นมันต้องเจอปัญหาจะได้พ่องเราเนี้ยก็ถอดบทเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปสู่ขั้นตอนของการแก้ไข
0: ใช่ครับ
1: ในระยะยาว
0: ถอนเครื่องจักรละตะกี้ขับรถมาจากเชียงใหม่เนาะมาสายโลโคโลดนะครับตอนนี้เครื่องจักรเขาก็อยู่ที่โลโคโลดอยู
1: ่ข้างดูโฮม
0: ครับข้างดูโฮมครับก็คือกับขุดร่องน้ำ
1: ขุดห้องน้ำ
0: ตอนนี้อยู่แถวเวียงยองนี่แล้วคร
1: ับ มาเพลแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มาเพลแล้วครับก็ต้องการที่จะรับปริมาณน้ำจากเหมืองแม่ยากน้องจากเขตตำบลบ้านกลางมา
1: เจ้า
0: ปกติแล้วมันก็จะมาพื้นที่ตรงนี้ก่อนถ้าเขาบอกขุดลอกอ่ะมันก็จะแล้วก็จะเข้าในเขตเมื
1: อง
0: นะครับ
1: เจ้าเนาะหมายถึงข้างห้องข้างต่างรถไฟ
0: ต่างรถไฟใจ
1: สองฟัง
0: ครับปีนี้รู้สึกว่าจะคุดแน่นหนาขึ้นคุดดีขึ้นนะครับ
1: มีการเริ่มคุดมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจากทหารทุกวันเลยโอ้เครื่องจักรอบจบรรลงแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นการประสานงานนะครับของท่านสจ.นรินทร์คำสารนะครับสจ.ในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงยอง
1: เจ้า
0: ครับป้องกันน้ำบ่ให้เข้าเขตตำบลเวียงยองแล้วก็เขตพื้นที่ชั้นใน
1: เจ้าน
0: ะครับ
1: เนาะนี่เป็นเรื่องของโครงการที่ได้ถอดบทเรียนไปกันแล้วก็เห็นว่ามีการลงพื้นที่สำรวจนะเจ้าลำน้ำแม่ขานที่กัดเซาะตะลิงเมื่อก่อนเจ้าก็มีการลงไปติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องที่บ้านน้ำทงปุ๊เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขออนุญาตทำเรียนนะครับว่าบ้านน้ำทงเนี่ย มันเป็นเขตตำบลตาตุ่มอำเภอป่าซางนะ
1: ตาตุ่ม
0: แต่พื้นที่ไปอยู่ฝั่งเชียงใหม่อยู่นะ
1: เอาค่ะ
0: ผมก็ยังงงอยู่เลยครับว่าการแบ่งเขตรับผิดชอบของเส้นแบ่งเขตเชียงใหม่ลำพูน
1: อ
0: ่ะมันจะไปอยู่ฝั่งน้ำท้งเนี่ยประมาณ10ถึง20ครัวเรือนน้อยเดียวแต่มันเป็นพื้นที่ทางโก้งพอดีนะครับ
1: บ้านน้ำท้ง
0: น้ำท้งนะครับลำดับข่าวที่8นะครับเนี่ยครับท
1: ่
0: านน้ำก็กัดเซาะตะลิงก็ถ้ายิ่งใดยิ่งเหลือบ้าน
1: ไรเฮานี่10กว่าหลัง
0: 10กว่าหลังถ้าน้ำกินไปแหมเนี่ย
1: เฮ้ยก็จะเข้าเซาะไปแหมติดๆ
0: ครับในชั้นต้นนะครับก็มีทั้งกรมเจ้าท่านะครับมีทั้งอบต.นะครับในเขตของฝั่งตำน้ำท้งเปิ่นแล้วก็อบต.ท่าตุ่มในเขตเฮานะครับพร้อมกับท่านนายกเฮงพร้อมกับท่านสส.ต้อมเลยมั้งครับลงพื้นที่เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับน้ำกัดเซาะตะลิงก็เบื้องต้นก็คงจะได้แค่กำจัดวัชพืชหรือว่าขุดดินเนาะตะกอนเดิมเนี่ยมาโปะตะลิงไปก่อน
1: เจ้าน
0: ะครับนี่ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่ต้องสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงพังนะครับ
1: เจ้าเนาะก็มีหลายจุดนะเจ้าที่ยังเป็นจุดที่เป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนาะถ้ามันพ้นช่วงหน้าฝนไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะเข้าสู่ภาวะปกติเนาะอาจจะไม่ได้มีการดำเนินการเนี่ยแต่ว่าพอใกล้เข้าสู่ช่วงเนี้ยมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะเจ้าท้องถิ่นเองเนี่ยบางท้องถิ่นเปิ้นก็มีการเตรียมโครงการไว
0: ้
1: ตะกี้พอพี่เดชว่ามันต้องมีโครงการที่อยู่ในไทยวอเตอร์แพลน
0: ใช่ครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนาะแล้วก็ข่าวดีอันนึงนะครับนำเรียนพี่น้องท่านผู้ฟังว่าตอนนี้หน่วยทหารพัฒนานะครับได้ประสานงานมาทางอบจ.ว่าในปี71นะ
1: เจ้า
0: น่าจะมีการขุดลอกลำน้ำทาเพื่อนก็สอบถามมาว่าโครงการที่เพื่อนจะทำก็คือตั้งแต่ชายขอบนะครับตำบลทาประดุกตำบลทาคุมเงินนะครับมาถึงตำบลทาทุ่งหลวงนะ
1: เจ้า
0: โครงการที่ทางอบจ.จะดำเนินการขุดลอกน้ำทามีก่อซ้ำของเพื่อนก
1: ่อ
0: ในพิกัดที่เพื่อนแจ้งมานะครับอันนี้ก็คงเพิ่งได้รับสื่อตะวานะครับก็คงจะนำเสนอท่านนายกว่าในการขุดลอกนะครับเฮามันมีโครงการที่ซ้ำซ้อนท่านก็มอบพื้นที่ตรงนี้ให้กับหน่วยทหารพัฒนา
1: ที่ไป
0: ดำเนินการครับในปี71ครับ
1: ปี71เอ๊ะแต่ผมรู้ความคืบหน้าของการขุดลอกน้ำปิงในเขตของละปูนเฮาเป็นได้พ่องเนาะจ้าเดี๋ยวต้องไปติดตาม
0: ต้องติดตาม
1: ต้องไปติดตามข้อมูล
0: นะครับ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่ามีหลายส่วนนะเจ้าที่จะต้องดำเนินการกันในระยะยาวบางโครงการเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นก็ทำเลย
0: ทำเลยครับ
1: แต่บางโครงการนี้ก็ต้องเรียนว่ามันต้องแหมมันต้องใช้งบประมาณ
0: หนึ่งใช้งบประมาณสองกระบวนการเนาะยังการขุดลอกน้ำทางเงี้ยมันต้องทำหน้าแรงนะครับแล้วก็มันจะต้องใช้เรือใช้โป๊ะที่หลายกันนะครับเพราะสภาพลำน้ำมันก็ เหมือนที่เฮาเคยว่าเน
1: า
0: ะบางทีก็ติดเบรีเออร์บางทีก็ติดเขตของบ้านพี่น้องชาวบ้าน
1: เจ้าร
0: ถแมคโครก็ลงมาได้ต้องใช้โป๊ะต้องใช้เรือแทนเนี่ยครับ
1: เจ้าเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะเจ้าแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าโครงการเหล่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็คงมีความคืบหน้ารายงานให้ท่านได้ฟังเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็โครงการในการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆของต่างจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าเนาะเพราะว่า1ใน10ของประเทศแล้วสำหรับสูนน้ำ
0: นะครับ
1: สำหรับสูนน้ำของอบจนะเจ้าพอพี่เดนมีอย่างเพิ่มเติมเรื่องของประเด็นเรื่องน้ำครับก็เจ้า
0: ก็เรื่องน้ำก็คงจะมีแนวทางประมาณนี้นะครับ
1: เนาะ
0: แล้วเดี๋ยวอัปเดตในเรื่องของศูนย์นะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับในการที่จะกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อรอรับการระบายน้ำนะครับทั้ง3แม่น้ำหลักแล้วก็แม่น้ำสาขานะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยครับ
1: เจ้าอ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของระบบบริการการแพทย์สาธารณสุขกันพ่องนะเจ้ามีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะเจ้าสุขภาพดีใกล้บ้านอบจ.ลำพูนดิวแพทย์มช.มาเปิดศูนย์การแพทย์ทริพุนชัย
0: ครับ
1: อันนี้คือศูนย์ที่ไหนจะเปิดตังใดยังใดเจ้าพ่อพิเดชเจ้า
0: อันนี้ก็คือตังคณะแพทย์มช.น้องซึ่งตังมหาลัยเชียงใหม่นั้นได้มีพื้นที่ตั้งเนาะอยู่ในตำบลสีบัวบานนะคร
1: ับ ตำบล
0: สีบัวบานซึ่งเป็นพื้นที่นะครับของพี่น้องจังหวัดลำพูนเฮาน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็มอบให้กับตังมหาลัยเชียงใหม่นะครับประมาณ 4,000 กว่าไร
1: ่
0: ครับตอนนี้ก็มีอาคารนะครับมีหลายอย่างนะครับที่มีการก่อสร้างไปนะครับตอนนี้ทางมหาลัยเชียงใหม่ก็ได้เข้ามาพบกับท่านนายกนะครับเพื่อที่จะหารือและก็เตรียมความพร้อมนะครับในการจัดตั้งศูนย์บริการทางแพทย์ฮาริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนนะ
1: ก็คือเอาง่ายๆเลยสารกลางหลังใหม่ไปหน่อยหนึ่ง
0: ครับ
1: ซ้ายมือ
0: ครับ
1: เอาก็เลี้ยวไปท่านนั้นเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวเคยเข้าไปเหมือนกันนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอาคารสถานที่อย่างที่ค่อนข้างจะพร้อมเลย
0: ครับ
1: คือ
0: ตอนแรกแนวทางของมหาลัยเชียงใหม่ก็ว่าจะเอาแพทย์ปี1ปี2มาเรียนที่เพเนาะแต่ด้วยอุปกรณ์นะครับเครื่องมือทดลองเนี่ยย้ายมามันก็คงจะลำบากแต่ตอนนี้อาคารต่างๆเหล่านั้นน่ะก็คงจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องลำพูนก็คือหารือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฮะริพุนชัยจังหวัดลำพูนนี่นะครับ
1: ศูนย์การแพทย์ฮริพุนชัย
0: ครับ
1: เจ็บป่วยอุ่นใจไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเชียงใหม
0: ่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่จะรองรับบริการสุขภาพเมื่อกับพี่น้องจังหวัดลำพูนเรา
1: เจ้าแต่นี่ก็จะเป็นในสิทธิการรักษาอย่างที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วต้องจ่ายเพิ่ม
0: ครับ
1: ต่างหาก
0: ต้องดูว่าเพื่อนจะเอาในสาขาอย่างมาเนาะอาจจะเป็นนักแพทย์ทั่วไปเงี้ยอาจจะเป็นงานทันตกรรมเงี้ยนี่ก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เจ้าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการหารือกันในแนวทางละว่าจะมีการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์โดยแพทย์มช.
0: ครับ
1: เนาะคณะแพทย์จากมช.เนี่ยจะมาเปิดหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุขที่ลำพูนเฮานะเจ้าป้าน้องอย่างก็จะมช.ลำพูนเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะที่สีบัวบานเนี่ยจ้ะ
0: เปิ้ลบ่ฮู้ปัจจัยชื่ออย่างนะครับแต่เปิ้ลคณะแพทย์นะครับคงจะมาเป็นคณะแรกนะครับก็เปิ้ลฮ้องว่า
1: สถาบันฮริพุนชัย
0: ครับใช้ประโยชน์เนาะใช้ประโยชน์จากพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนได้ยกมอบพื้นที่ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปบริหารจัดการ
1: เจ้า
0: คร
1: ับ อ๋อเอ่ยชื่อผิดกับสุมาโดยละกันแล้วก็คือจุดก็คือเฮามีอาคารสถานที่อย่างน
0: ี้
1: น
0: ะ
1: คือคณะของทางมช.เนี่ยเพิ่นมาสร้างไว้ตอนนี้แล้วเหมือนเพิ่นเตรียมจะทำเป็นสาขาในการเรียนเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ที่ลำพูนตอยนะจ๊ะ
0: แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นศูนย์แพทย์อย่าง
1: เ
0: งี
1: ้
0: ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็นี่ก็จะมีบริการของศูนย์แพทย์ที่ประชาชนเข้าไปร
0: ัก
1: ษา
0: ในอนาคตนะครับในจุดแห่งนั้นน่ะก็จะเป็นเมืองใหม
1: ่ของ
0: จังหวัดลำพูน
1: นะ
0: ครับหลังจากที่มีส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ราชการไปตั้งตรงนั้นนะครับแล้วก็ในทิศทางในอนาคตแห่งบากีปีกระมูลครับพื้นที่ตรงนั้นจะมีพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่นะครับซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมแน
1: ่
0: นะครับ
1: เป็นพังเมืองใหม่
0: พังเมืองใหม่พังเมืองใหม
1: ่พังเมืองใหม่อาจจะมาได้หันเร็วๆนี้ในรุ่นเฮานี่นะ
0: คร
1: ับ แต่ระยะจากนี้ไปเนี่ย10 ปี 20 ปีตั้งหน้าในตอนนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าในหลายๆเรื่องด้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแห่งส่วนหนึ่งนะเจ้าเนาะส่วนเรื่องของการตรวจประเมินนะเจ้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพอพี่เดชเคยเล่าให้ฟังไปครั้งหนึ่งว่าของทางอบจ.ละปูนเนี่ยก็ส่งชิ้นงานเนาะนวัตกรรมชื่อว่าน
0: วัตกรรมคือพอสมควร
1: พอสมควร
0: เปิ้นฮ้องว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับโมเดลนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติ
1: ม
0: ันจะไม่ใช่ปัญหาชอดละปูนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลย
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็หนึ่งในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาก็ได้ยกเอาปัญหาเนี้ยมาแก้ไขนะครับโดยใช้โมเดลคำว่าพอสมควรนะครับตัวพอพานเนี่ยก็คือภาคเอกชนนะครับออ่างก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอเสือก็คือหน่วยงานสาธารณสุขนะครับมอม้าก็คือหมู่บ้านคอควายก็คือครอบครัวนะครับวอแหวนก็คือวัดรอเรือก็คือโรงเรียนนำเอาภาคีเครือข่ายหมู่เนี้ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาโรคติดต่อเรื้อรังในพื้นที่นะครับ
1: พอสมควรเนี่ยทุกตัวอักษรมีความหมาย
0: มีความหมายใช่ครับมีความหมายนะครับเพื่อนผ
1: ม
0: จะว่าเนี่ยพอสมควรนะแต่นี่เป็นความหมายของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับอย่างวัดเงี้ยวันนั้นทีมประเมินนะครับก็ถามว่าในตัวอักษรทั้ง7ตัวเนี่ยทางอบจ.ละปูนคิดว่าตัวไหนสำคัญสุดนะครับ
1: ตอบยาก
0: ตอบยากคือผมก็ได้เป็นผู้ให้คำตอบไปบอกว่าตัววอแหวนคือวัดนะครับโดยจิตวิญญาณของพี่น้องละปูนที่มีความเชื่อนะครับและความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอู้อย่างเนี่ยพี่น้องจะเชื
1: ่อ
0: นะครับอันที่หนึ่งบอกว่าท่านจะกินไปส่งวัดห้ามเก็มห้ามหวานห้ามมันเนอร์เงี้ย
1: จะไปเงี้ยคือตุ้นลุง
0: นะฉันเนี่ยแล้วก็ไปบอกคนในครอบครัวนะครับมีงานศพมีงานแต่งมีงานบวชจะต้องลดอาหารประมาณนี
1: ้
0: นี่ครับอันที่สองที่สำคัญสุดคือประชาชนพี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือฉะนั้นสองตัวเนี่ยถ้าเข้มแข็งนะครับสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เลย
1: พอสมควรจากทุกส่วนเนี่ยได้หมดเลย
0: ครับพอสมควรนี่ก็คือนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดในการสร้างโมเดลนี้ก็คือทางสายกลางพอประมาณอย่างเงี้ยครับ
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะ
0: สองส่ว
1: นสองส่วนหลักๆ
0: ครับ
1: พระสงฆ์
0: ครับ
1: แล้วก็ประชาชน
0: ประชาชน
1: ประชาชนนี่ก็สำคัญนะจ๊ะบางทีมีงานต่อพิเดชงานอาวะมงคลเน
0: า
1: ะหรือว่างานมงคลต่างๆงานมงคลนี่กับข้าวโต๊ะจีนต้องมีอย่าง
0: ครับ
1: ขาหมู
0: ขาหมูครับรถพองเน
1: า
0: ะบ้านเฮาก็คือถ้ามันบะเก็มกว่าหวานนะ
1: จ้างานอาวะมงคลนี่มาให้พอดีก็ข้าวขาหมูเลยแหละเป็นข้าวกองข้าวอะไรอย่างไปในสิ่งเหล่านี้จริงๆสามารถที่จะช่วยกันได้เพียงแต่ว่าต้องปรับนะเจ้าวิธี
0: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก
1: ิน
0: กินได้แต่แทนที่จะกินทุกวันก็เหลือวันละมื้อเงี้ย
1: แกงกระทมกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะจริงๆกับข้าวบ้านเฮาพื้นถิ่นบ้านเฮาเนี่ยเป็นกับข้าวที่ป้อนห้องว่าอย่างสุดยอดเมนูอาหารอยู่แล้วนะผักลวกจิ้มน้ำพริก
0: ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอาหารเน
1: า
0: ะในเรื่องของออกกำลังกายอย่างเงี้ย
1: โอ้ยประเด็นนี้เปิ้ลกำลังเป็นกระแสนะเรื่องออกกำลังกายว่าจะจวนกันไม่พอยังไปมาถึงแต่วันก่อนโกบุญมาบอกว่าไปเลยว่าไปพอเปิ้ล
0: เมื่อวานได้มีโอกาสไปดูกีฬาหน่วยงานเนาะที่สามกีฬาไอ้ตรงโด
1: ม
0: ข้างโดมสามกีฬาคนเยอะครับ
1: คนเยอะมาก
0: เออครับ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬายอดฮิต
1: ยอดฮิต
0: แล้ว
1: โอ้โหหันเต้นกันถึงคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวละออนเลิกโรงเรียนก็ไปเต้นกันก็มี
0: มันเป็นประเภทออกกำลังกายที่มันต้องมีอุปกรณ
1: ์อ
0: ะแต่งตัวไปก็สามารถ
1: ชุดทำงานก็ไปได้ใช่ไหมเน
0: า
1: ะ
0: ก็เรียนเชิญกันเน
1: า
0: ะสำหรับรางวัลนี้ก็รอนะครับรอลุ้นในส่วนของบุคลากรอบจ.โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ต้นแบบนะครับรบส.ต.บ้านมาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้ง71แห่งเนี่ย
1: เ
0: ราก็มีความหวังว่าจาก26ตีนะครับมันก็จะเหลืออยู่6รางวัลเนาะ6รางวัลที่1ก็4ล้านที่2 2ล้านที่3 3ล้าน ชมเชยรางวัลละล้านถึง3รางวัลเฮาก็คาดว่าเฮาก็คงจะไป
1: ตั้งเป้าสูงสุดไว้ก่อนแล้ว
0: ตั้งเป้าสูงสุดไว้ก่อน1ใน3
1: ตั้งเป้าสูงสุดไว้ก่อนนะ4ล้านนะเจ้าซึ่งแน่นอนว่างบประมาณตรงเนี้ยถ้าได้รางวัลตรงนี้มาก็จะมาต่อยอด
0: ต่อยอดครับต่อยอด
1: แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่เป็นอย่างมากเลยกับโครงการที่เฮาจะได้มาขับเคลื่อนกันตรงนี้
0: หลังจากที่เฮาทําไปนะครับอย่างโลกบ่หวานนะครับจากอันดับ2เฮาก็เป็นอันดับ4
1: เจ้า
0: หมายความว่าก็คือลดผู้ป่วยลงได้ลำดับสูงขึ้นแต่ลดผู้ป่วยลงได
1: ้เจ้าเนาะก็ฝากไว้เนาะพี่น้องชาวบ้านท่านผู้ฟังนะเจ้าที่ติดตามรายการกันอยู่เนาะอันนี้ถือเป็นเรื่องที่บางทีดูเหมือนจะไกลตัวนะแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่มันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละท่าน
0: วินัย
1: ในการกินในการอยู่ของท่านเนี่ยไอ้ที่มักหวานมันเค็มก็ต้องย่อมความเค็มความหวานไปนะคนเฒ่าบางทีลิ้นรับรสนี่มัน
0: อ๋อครับมัน
1: มันติดรสเนาะทอกน้ำปลาใส่เพิ่มแฮมอย่างแฮมนี่นะจานข้าวก็เบาเบาหน่อย
0: เบา
1: เบาหน่อยด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเนาะก็นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนนะเจ้าระบบเทเลเฮลเพื่อกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะเจ้า
0: อันนี้ก็ไปรับรางวัลเหมือนครับ
1: รางวัล
0: ต้นแบบนะครับรางวัลต้นแบบยกระดับสุขภาพปฐมภู
1: ม
0: ิด้วยระบบเทเลเฮลนะครับอันนี้ก็3จังหวัดนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็คืออบจ.ลำพูนอบจ.ลำปางแล้วก็อบจ.กระบี
1: ่ก็พอพี่เดชบอกว่าลำปางนี่เป็นจังหวัดเริ่มต้น
0: คร
1: ับ แล้วก็กระบี่นี่คือเป็นจังหวัดขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ลำพูนเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดอีก1จังหวัดที่อยู่ใน1ใน3จังหวัด
0: 1ใน3จังหวัดแล้วก็นำร่องโดยรบสตซาวตี้เหมือนกันท
1: ุ
0: กจังหวัดนะครับซาวแห่งนะครับนำผลฮือนะครับท่านนายกเฮงก็มอบให้กับท่านรองตู่นะครับท่านรองสุทธิรพันธ์สุวุฒิชัยนะไปเป็นตัวแทนในการรับโล่รางวัล
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งระบบที่จะได้มาขับเคลื่อนในกระบวนการของการดูแลสุขภาพเพื่อกับพี่น้องชาวลำพูนเฮา
0: ครับอันนี้ก็คือการแพทย์ทางไกลอะคร
1: ับ การแพทย์ทางไกล
0: ก็คือวิดีโอคอลกับหมอกับคนไข้แล้วก็ผ่านระบบสตออันนี้ครับถ้าอู้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ
1: เนาะวิดีโอคอลหาหมอนะเจ้าก็ระบบนี้ใช้งานได้แล้วนะเจ้า
0: ครับตอนนี้นำร่อง
1: ที่เต็ม
0: ร
1: ้อ
0: ยแล้วคือซาวที่
1: ซาวแห่งของลำพูนเฮาเนี่ยใช้ได้แล้วพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ถ้ามีคนเฒ่าคนแก่ติดเตียง
0: ร
1: ู้สึกอาทิตย์ที่แล้วมั้งจะมีหูมาให้ดูอยู่บอกว่าวิธีการที่เพิ่นไปฮื้อบริการเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนคนเฒ่าคนแก่ที่ติดเตียงอยู่บางทีจะไปหาหมอทีนึงไปยากนะ
0: เป็นแผลกดทับเงี้ยเนาะเป็นแผลกดทับจะแค่ทำแผลเงี้ยจะต้องขนเตียงคน
1: โยกคนใส่รถเนาะยากเหลือเกินนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมกระบวนการหนึ่งที่เข้ามาดูแลเรื่องของการยกระดับด้านบริการสุขภาพเพื่อกับพี่น้องจันทร์ละปุณเฮานะเจ้านี่ได้รับรางวัล
0: ครับ
1: ต้นแบบนะเจ้าไปแล้ว1ใน3ของประเทศ
0: ครับแล้วก็รบสตที่โดดเด่นในเรื่องนี้นะครับที่ได้รับรางวัลก็คือรบสตบ้านห้วยไ
1: ซ
0: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพี่น้องอสมที่เข้าร่วมโครงการดีเด่นแฮมนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: คุณนงรักใจมุกนะครับรบสตในพื้นที่ของรบสตห้วยไซเหมือนกัน
1: อ๋อเจ้าโอ้ยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: ยอดเยี่ยมนะเจ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะต่อยอดคือครบทั้งรบสต
0: ทั้ง71แห่ง
1: 71แห่ง
0: ตอนนี้อุปกรณ์เนี่ยครับเขาตั้งงบประมาณไม่หมดละ
1: เจ้า
0: ก็รอในส่วนของการอบรมเจ้าที่แล้วก็ขยายผลนะครับอันนี้เป็นเป็นการคลายฝันนะครับนี่ฝันที่เป็นจริง
1: ฝันที่เป็นจริ
0: งนำร่องละ20แห่ง
1: ทำได้แล้วแล้วระบบเนี้ยจะบ่เกิดประโยชน์อย่างเลยถ้าพี่น้องประชาชนบ่เอาไปใช
0: ้ครับ
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านมีครอบครัวมีคนในครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบไอ้วิดีโอคอลหาหมอเนี่ยท
0: ่
1: านแจ้งรปสตในพื้นที่ได้
0: ใช่ครับ
1: นะเจ้าเปิ้ลก็จะฮือบริการท่านตังเชียงใหม่โทรมาถามว่าเชียงใหม่มีก
0: ่อยังครับก็หลายๆไรไปประชุมงานสมาคมอบจแห่งประเทศไทยนะครับหลายจังหวัดเพราะว่าเปิ้ลจะเอาจังหวัดที่เป็นต้นแบบนะข
1: ึ้
0: นไปถอดบทเรียนแล้วก็เห็นภาพวิดีโอเห็นภาพที่นำเสนอก็ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งนะครับว่ายังบักขยายผลครอบคลุมทั้งหมดเตือนแต่เราก็บอกว่ามันยังเป็นโครงการนำร่องงานวิจัยอยู
1: ่เจ้า
0: เนาะแต่ตอนเนี้ยสาว60ที
1: ่
0: ใน3จังหวัดเนี้ย สามารถขับเคลื่อนได้ละ
1: ขับเคลื่อนได้ละ
0: ถอดบทเรียนได้ละปัญหาคืออย่างอุปสรรคคืออย่างนะครับแล้วก็จะแก้จุดไหนก็พร้อมที่จะขยายผล
1: ครับคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมาทำเพื่อครอบเพื่อกลุ่มมันต้องมีนำร่องเพราะว่าทุกเรื่องเวลาที่เริ่มใหม่มันถึงมีปัญหาม
0: ันต้องมีนำร่องเน
1: า
0: ะพื้นที่ต้นแบบจ
1: ัง
0: หวัดใหญ่จังหวัดขนาดกลางจังหวัดขนาดเล็ก
1: เนี่ยแบบใหญ่นี่เพิ่นเจออะหยังแบบจังหวัดน้อยนี่เพิ่นมีปัญหาอย่างต่างกันอย่างใดแก่เจ้าก็เหมือนอบจ.ละปุนที่ช่วงก่อนเนี่ยการฮับไทยโอนภารกิจของรพสต.
0: ครับ
1: จริงๆสามารถฮับโอนได้ทีเดียวหมดเลยนะแต่ว่าก็เริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปมาสามสเต็ป
0: จาก11เน
1: า
0: ะเพิ่มมาแห่ม17แล้วก็ครบ43แล้วก็ครบ71
1: แล้วเห็นก็ของการรับถ่ายโอนมาแบบนี้มันก็เลยทำให้เข้าใจเนาะกระบวนการวิธีการเนี่ยต่างๆของรพสต.ต่างๆเนี่ยจนสามารถขับเคลื่อนให้รพสต.เนี่ยเป็นองค์กรต้นแบ
0: บ
1: เนาะของละปูนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ต้องยกนิ้วให้เลยนะเจ้า
0: อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าหนึ่งจังหวัดทั้งใหญ่เน
1: า
0: ะสองความพร้อมนะครับความพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็ความการมีส่วนร่วมนะครับถึงยกขึ้นระปูนเลยนะคร
1: ับ
0: ก็เลยให้เกิดโครงการมูลนี้ขึ้นมาดีๆกับพี่น้องประชาชน
1: เจ้าเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเจ้าระปูนเฮาตวยนะเจ้าในพื้นที่ของท่านถ้าท่านมีคนเฒ่าคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องการใช้บริการไอ้เทเลเมดิซีนเนี่ยเนาะก็สามารถที่จะแจ้งรพสต.ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะเจ้าตอนนี้รพสต.นี่ถือว่าเป็น1องค์กรที่เข้มแข็งมากสำหรับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน
0: ม
1: ัน
0: ถือว่าเป็นรากหญ้าเน
1: า
0: ะเป็นปฐมภูมิขั้นต้นเลยครับถามว่าบ้านนอกมีร้านขายยาก็บ่มีนะ
1: บ่มีแท
0: ้ใช่ครับก็คือต้องเปิ้งอย่างก็เปิ้งเนี่ยหมออนามัยนะ
1: เต็มที่ก็ขายซื้อยาแก้ปวดยาแก้แพ้
0: พา
1: ราอย่างที่ร้านขายของทั่วไป
0: พาราถ้าเป็น
1: พอพี่เอ็ดพูดเห็นภาพเลยอ่ะ
0: มันยังบ่มีขายไปใช้ได้นะ
1: บูเฟ่เนี่ย
0: มันมีก็พาราม ีย
1: าแก้แพ้ยาแก้เมาย
0: าแก้เมาอย่าง
1: อย่าลมแสลง
0: ครับแต่รพสต.เนี่ยมีนะครับถ้าท่านมีสิทธิ์แม้แต่บัตรทองเนี่ยท่านก็ไปใช้บริการได้นะครับ
1: ยาแก้เจ็บตมเจ็บท้อง
0: ยาแก้ไอเงี้ยรพสต.มี
1: ใช่ครับ
0: พึ่งซื้อไปแล้วก็ส่งมอบไปเนี่ยเกือบ5ล้านนะครับส่งมอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยคลังยาที่เขาซื้อส่งมอบมากับพื้นที่หมดแล้วฉะนั้นด่านแรกนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับรพสต.ดีที่สุด
1: ใกล้บ้านท่านที่สุดนะไปใช้บริการกันได้เลยนะเจ้าแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะมีสถาบันการแพทย์ทลิพุนชัยเก
0: ิ
1: ดขึ้นที่ละปูนเฮาโดยคณะแพทย์มช.ตวยนะเจ้าอ่ะนี่เป็นเรื่องของภาคของการดูแลสุขภาพเวลาอย่างมาเร็วแต่ว่าพอพี่เดชแถมหลายเรื่องอยู่เลยนะเจ้ามีคณะผู้เกษียณอายุราชการจากมสท.เพิ่นมาศึกษาดูงานที่สถาบันแพทย์ทลิพุนชัยโดยนะเจ้าเม
0: ื่
1: วันไหนก็เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาละโอ้มากันเป็นคณะหลายเลยเหมือนกันนะเจ้า
0: อันนี้ก็ถือว่าสถาบันผ้าทอมือลิพุนชัยนะครับก็เป็นสิ่งที่พ้นห้องว่ายังสร้างจื้อให้กับละปูนเฮาอยู่เน
1: า
0: ะเป็นความยิ่งผ้าใหม่ก็ภาคีเครือข่ายองค์กรจากหน่วยงานข้างนอกเนี่ยต้องการที่จะมาศึกษาดูงานอยู่นะครับประกอบกับท่านนายกเฮงเนี่ย อนุมัติงบประมาณที่ได้เงินรางวัลเรื่อง GI นะครับมาต่อยอดก็คือทำพิพิธภัณฑ์ใหม
1: ่
0: นะครับโดยงบประมาณ 500,000 นะครับตัวนี้ท่านก็พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับมีลูกมีหลานนะครับมีญาติพี่น้องต่างจังหวัดต้องการจะมาดูผ้าไหมมาดูผ้าในเรื่องของชนเผ่าก็มาดูได
1: ้
0: ต้องการจะมาซื้อผ้าไหมต้องการจะมาเรียนรู้การทอเฮามีโรงทออยู
1: ่มีมาดูได้เปิดให้บริการทุกวัน
0: ครับ
1: เจ้าไปช้อปปิ้งก็ได้ไปดูแหล่งเรียนรู้ก็ได้นะเจ้าเนาะที่สถาบันผ้าทอมือหริพุนชัยนะเจ้ามีเรื่องของมะม่วงบาเดียนี่กำลังนักเลยเขียวมรกต
0: ครับ
1: เขียวมรกตนี่เป็นมะม่วงที่จะต้องกินแบบป้าน้องเอาไปทำแปรรูปอ่ะเนาะแช่อิ่มมะม่วงดองมะม่วงอย่างเงี้ยเจ้า
0: อันนี้ก็ทางท่านพานิชจังหวัดนะครับท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มนะครับก็ได้ปลาทีมงานมาพบปะท่านนายกเฮงนะครับซึ่งท่านนายกเฮงเขาต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นอินฟูท่านหนึ่ง
1: ใช่ใช่เป็นคนดังคนดัง
0: เป็นคนดังคนหนึ่งนะครับว่าแนวทางที่เขาจะร่วมกันนะครับในการที่จะปนห้องว่าส่งสินค้าออกต่างจังหวัดเนาะในการกระจายสินค้าเนี่ยจะมีวิธีการไหนซึ่งปีที่แล้วก็ทางพาณิชย์ก็เป็นกล้องเนาะทางอบจ.ก็เป็นอินฟูไลฟ์สด
1: จ้า
0: แล้วก็พร้อมส่ง
1: พร้อมส่ง
0: ด้วยความร่วมมือของทั้งคมสันลีทั้งแฟลกอย่างเงี้ยที่ว่าส่งฟรีอย่างเงี้ย
1: จะประสานความร่วมมือกันได้จะไรเพื่อกระจายผลผลิตเนาะมะม่วงเขียวมรกตที่กำลังออกผลผลิตในพื้นที่ของเขาให้ได้หนักที่สุด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็หารือกันนะครับก็คงจะมีแนวทางแล้วก็ข่าวดีนะครับบอกท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าสวนเนาะในการกระจายสินค้าท่านผู้ฟังที่ต้องการจะจิ้มมะม่วงเขียวมรกต
1: ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเตรียมทราบช่องทางเนาะในการกระจายผลผลิตที่อบจ.ละปุนจะร่วมกันกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปุนจัดทำขึ้นนะเจ้า
0: เพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมเป็นวิธีการใหม่เน
1: า
0: ะที่ต้องขับรถเครื่องขับรถยนต์ไปซื้อของที่กาละ
1: เพื่อนเดียวนะ
0: ขยะกินอย่างโกดเอาโอ้มันเป็น
1: มันมาแล้วอะ
0: โลกมันไร้พรมแดนแท้ๆเลยนะ
1: เจ้าแล้วทำไปทำมาไอ้ส่วนของร้านค้าร้านอะไรอย่างต่างๆเนี่ยบางทีก็เงียบไปเลยเหมือนกันนะเพราะว่าคนบอกค่อยออกไปเดินซื้ออย่างใดแล้ว
0: เหมือนร้านอาหารเหมือนร้านกาแฟแล้วเขาบอกเอ๊ะมันเงียบ
1: แต่จริงๆมันยังอยู่ได้
0: ใช่มันอยู่ได้เพราะมีแก๊ปมีอย่างมาซื้อสั่งทางออนไลน์เงี้ยครับ
1: เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวจะได้ร่วมกันต่อยอดในส่วนของการดูแลเกษตรกรต่อนะเจ้ามีแหมหลายเรื่องเลยพอพี่เดชเวลาก็จะหมดกีฬา
0: ครับ
1: ตะกี้พอพี่เดชเกินตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะเจ้าเดี๋ยววันเสาร์นี้มีกีฬา
0: ครับ
1: สร้างความสัมพันธ์
0: เอาวันศุกร์นะครับวันศุกร์กีฬาวอลเลย์บอลชายหญิงกีฬาแชร์บอลฟุตบอลชิงที่3เขาจะชิงกันวันศุกร
1: ์เอาชิงวันศุกร์
0: วันศุกร์นะครับวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะครับพี่น้องที่อยู่โดยรอบ3กีฬาพี่น้องที่เป็นส่วนราชการ
1: ไปชมไปเชียร์
0: ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลเขาจะชิงกันในวันศุกร
1: ์
0: นะครับที่เสาร์6แล้วก็วันที่เสาร์7นั้นก็จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเท่าที่ดูยอดตัวเลขของแต่ละขบวนที่จะร่วมขบวนนะครับ 4,000 ครับ
1: โอ้ปิดถนนนะเจ้า ย้ำว่าปิดถนนนะเจ้าอันทางสพเมืองละปุนก็ขอฝากทางสวทมาว่าช่วยประกาศประชาสัมพันธ์แท้ๆกับเนื่องคือวันเสาร์ตอนแม่เจ้าเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: สารกลางน่าจวนผู้ว่าสารกลางนะเจ้าเส้นอินทยงยศยาวไปจนถึงประตูลี้เนี่ยจะมีการปิดเส้นทางนะเจ้าประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางกันตัวนะเจ้า
0: ครับแล้วก็ไปพิธีเปิดเนาะแล้วก็จะมีฟุตบอล VIP แล
1: ้
0: วก็ฟุตบอลคู่ชิงนะครับระหว่างสีชมพูกับสีน้ำเงินครับหน่วยงานสังกัดอปทนะครับพบกับสีน้ำเงินก็คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1: เจ้า
0: สิง2ตัวนะครับสิงน้ำเงินกับสิงชมพูครับ
1: มาใจจะบอกว่าวันนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงว่าสีชมพูนี่เพิ่นกวาดเหรียญรางวัลเหลือเกินเลยนะเจ้า
0: แล้วก็จะมีกีฬาพื้นบ้านนะครับแล้วก็กู้ VIP นั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนนะครับท่านจะลงเล่นในกู้ VIP ตัว
1: เจ้าเอาไผไปลู่บอลผู้ว่าเนอะ
0: ครับแล้วก็ทางอบจก็ส่ง2ท่านนะครับท่าน
1: นาย
0: กเฮงกับท่านรองตู่ครับ
1: ไปลุ้นกันว่านายกเฮงจะอยู่เตะได้ถึง90นาทีก่อนเวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการเจ้าติดหน้าเจอกันใหม่กับรายการอบจละปุนพบประชาชนวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณารสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดตรายมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
9: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลาง เพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 23.0 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่7นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง7นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 36.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียสอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.7 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.0 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 31.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.8 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรบริเวณอบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.0 มิลลิเมตรและที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 28.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.3 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทย

0: ครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับบานไม่รู้โรยมาแล้วนะครับผมในวันพฤหัสแบบนี้เวลาโดยประมาณก็9โมงนะครับผม9โมงถึง10โมงมาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอธิวัตรกันทัพปิงนะครับที่ FM 95 MHz วันนี้นะครับเพลงแรกนะครับคืนนี้เมื่อปีกลายนะเพลงแบบช้าๆกันก่อนละกันฮะวันนี้ก็ท่านไหนที่ฟังอยู่นะก็สามารถโทรมาขอเพลงกันได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดรับสายนะครับเผื่อใครที่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนาะหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะมาแจ้งกันก็สามารถโทรเข้ามากันได้นะครับแน่นอนวันนี้ครบรอบ15นะครับครบ15วันนะครับผมในการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะในช่วงเช้าก็ทางจังหวัดของเราก็มีการจัดพิธีนะครับในการสวดอภิธรรมนะครับผมเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมในช่วงเย็นๆนะครับผมใครที่เลิกงานแล้วสามารถไปร่วมพิธีได้นะในช่วงเย็นก็จะมีอีกครั้งนึงนะครับผมก็17 นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับเผื่อใครที่พี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสะดวกก็ไปร่วมกันได้นะครับผมร่วมแรงร่วมใจกันเนาะแล้วก็เป็นการแสดงความอาลัยนะแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมละกันในช่วงนี้พรุ่งนี้ขออภัยไม่ใช่พรุ่งนี้27นึกว่าพูดวันนี้แบบวันศุกร์แล้วนะยังไม่ถึงนะวัน27นะ27ก็คือวันเสาร์นะครับจะมีกิจกรรมนะครับผมของจังหวัดของเราก็เป็นกิจกรรมมีพาเหรดนะครับผมขบวนพาเหรดของการแข่งขันกีฬาของจังหวัดของเรานะครับผมขอเชิญชมนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าว่างนะแล้วก็ตื่นเช้าๆเป็นวันหยุดพอดีนะครับผมเป็นวันเสาร์นะครับหากใครตื่นเช้านะครับผมก็สามารถมาร่วมดูขบวนพาเหรดของเราได้นะครับโดยขบวนนะครับผมจะเริ่มเคลื่อนในเวลาประมาณ 7:30 นนะครับเช้าเลยนะครับผมจุดเริ่มต้นขบวนนะครับอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดลำพูนหลังเก่านะจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอินทยงยศนะครับซึ่งจะมีการปิดการจราจรตลอดเส้นทางในเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกิจกรรมด้วยนะขบวนจะเดินผ่านเนาะแยกประตูลี้มุ่งหน้าไปที่ประตู1ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วก็จะเลี้ยวเข้าสนามฟุตบอลนะครับโดยมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณกลางสนามฟุตบอลกันเลยนะครับก็เดินขบวนประมาณ 1.4 กิโลนะก็เป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะเดี๋ยวใครแบบว่าเดินผ่านๆนะแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเจอนะครับผมเจอดีเจท่านไหนก็ถ่ายรูปกันได้นะนั้นดีเจหลายๆท่านก็น่าจะไปร่วมขบวนกันนะยังไงแล้วก็เป็นการแจ้งนะครับเผื่อว่าใครที่มีอะไรเร่งรีบตอนเช้าๆนะฮะจะได้เลี่ยงถนนบริเวณนั้นด้วยนะครับยังไงแล้วก็หลีกเลี่ยงถนนอินทรยงยศนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนะครับหลังเก่าไปจนถึงนะครับสนามกีฬาอบจกันเลยนะครับผมเขาประกาศไว้นะครับผมทางของสภ.เมืองนะครับผมว่าจะมีการปิดเป็นแบบช่วงๆเนาะเริ่มปิดถนนนะครับตั้งแต่หน้าสารกลางหลังเก่านะครับจนถึงแยกวัดช้างสีก็เวลาตั้งแต่6โมงครึ่งนะ6โมงเช้านะครับผม6โมงเช้าจนถึง8โมงกันเลยนะครับแล้วก็แยกชมพูนุชนะครับเข้าสู่ประตูลี้นะครับผมจนถึงสนามกีฬาตั้งแต่7โมงครึ่งนะ 7:30 นจนถึง 9:30 นโดยประมาณนะครับผมอาจจะมีก่อนอาจจะมีหลังบ้างนะครับยังไงแล้วก็เพื่อความสะดวกเลี่ยงถนนบริเวณนี้กันก่อนในช่วงเช้าๆแต่จะกระชับขบวนนะครับให้ถึงสนามกีฬาแบบไม่เกินประมาณ 8:40 ละกันเนาะอันนี้ก็แบบว่าเป็นการประมาณการนะครับผมพอยังไงแล้วก็ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนั้นนะครับผมก็อยากจะให้เลี่ยงเนาะเผื่อว่ารีบๆกันนะแต่ถ้าใครไม่รีบก็อยากจะให้จอดรถนะจอดรถเป็นกำลังใจให้ขบวนนะครับผมพาเหรดครั้งนี้กันด้วยนะเป็นการแบบว่าเป็นการสืบสานในเรื่องของการเล่นกีฬาเนาะที่จริงการเล่นกีฬาก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่น้องแอนมาพูดในรายการของบานไม่รู้รวยหลายครั้งมากเลยกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัยไหนก็ตามนะครับก็อยากจะให้ออกกำลังกายเนาะแต่การออกกำลังกายแต่ละช่วงวัยก็จะมีความเหมาะสมจะมีความแบบว่าไหวตามกำลังตามช่วงวัยไม่เหมือนกันนะนั้นแล้วเลือกนะครับผมออกกำลังกายให้เหมาะสมตามช่วงวัยกันด้วยนะครับผมแต่ยังไงแล้วการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญมากๆรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่ไม่ทานของเผ็ดของเค็มหรืออาหารรสจัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพของเราให้แบบว่าแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะได้แบบว่าไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมอื่นๆตามที่เราชอบตามที่เรารักกันได้นะครับประจำพันอีกครั้งนึงละกันนะสำหรับใครที่อยากจะมาดูขบวนนะครับผม 27นะเริ่มปล่อยขบวนก็คือ 7:30 นตั้งแต่ศาลากลางหลังเก่านะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยสนามกีฬานะครับผมรับหนึ่งสายกันก่อนที่จะไปฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผมอ๋อสุมาตครับผมมันสะท้อนกับวิทยุอะครับ
2: เนี่ยเขาเจ้าม
1: ันสะท้อนกับวิทยุอะครับอันรีวิทยุหน่อยได้ก
2: ็มันสะท้อนเลย
1: ครับผม
2: วันนี้จะขอเพลงดอกจำปา
1: ดอกจำปาเนาะครับผม
2: จ้า
1: ครับ
2: หมอทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผม
2: พิเศษกับดีเจนะเจ้า
1: ได้อีกแล้วน
2: ะได้ฟังเจ้าน้องแฟนเลยเน
1: า
2: ะ
1: ฟังต่อเจ้าแล้วกินข้าวเจ้าหรือยังครับผม
2: เจ้าเจ้า
1: ได้เลยครับดอกจำปาเดี๋ยวเราจัดเน้อ
2: จ้าจะรอฟังนะเจ้า
1: ขอบคุณจัดนะครับผม
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับนี่หนึ่งสายนะครับสายแรกที่โทรเข้ามานะบอกว่าขอเพลงดอกจำปาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดต่อให้ตอนนี้เลยนะครับผมอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมประชาสัมพันธ์ในการปิดถนนนะครับผมในการที่จะมีขบวนพาเหรดเนาะวันที่27ก็คือวันเสาร์นะครับหากใครนะครับผมผ่านไปบริเวณนั้นนะบริเวณนั้นคือบริเวณไหนนะครับบริเวณตั้งแต่สารกลางหลังเก่านะครับผมยาวไปจนถึงสนามกีฬานะครับผมยังไงแล้วก็บริเวณนั้นเลี่ยงกันสักหน่อยนะตั้งแต่ประมาณ6:30นะยาวไปจนถึงประมาณ9:00โดยประมาณนะครับผมก็จะมีการปิดเป็นช่วงๆเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้สัญจรกันนะครับผมยังไงแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมแล้วก็หรือว่าใครเร่งรีบก็จะได้หาเส้นทางอื่นในการที่จะเลี่ยงไปหรือจะมีเจ้าหน้าที่เนาะในการยืนอยู่บริเวณนั้นหากเขาแนะนำไปทางไหนนะครับก็สอบถามกันได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แน่นอนเลยนะครับเพลงแรกกันก่อนละกันนะกับดอกจำปาที่ขอกันเข้ามาจากคันที่โฮมนะครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ำลังฟังบานไม่รู้โรย
1: ต้องมีสักวันนะในเวอร์ชันที่แบบปลุกใจหน่อยเนาะตอนเช้าๆแบบนี้นะฮะใครที่แบบว่าเออกำลังง่วงเหงาเหานอนนะก็จะได้แบบว่าต้องมีสักวันแบบว่าโอ้ต้องมีสักวันจริงๆนะอีกหนึ่งเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมดอกจำปานะของมาจากคันที่โฮมนะวันนี้ได้ฟังแบบเสียงกันในช่วงเช้าๆนะรวมไปถึงในช่วงบ่ายๆนะมองลำพูนก็มาเจอกันได้นะครับผมก็ช่วงแรกวันนี้ก็จะมีทอสมาแนะนำสินค้าและบริการและในส่วนของใครที่อยากจะมีเงินทุนนะหรือใครที่อยากจะมีเขาเรียกว่าวงเงินนะในการที่จะไปต่อเติมหรืออะไรต่างๆเนาะยังไงแล้วก็มาฟังกันได้นะในช่วงบ่ายโมงนะรวมไปถึงในเพลงเพราะๆนะก็ยังอยู่กันในช่วงต่อของช่วงหลังๆนะครับผมประมาณบ่ายโมงครึ่งนะโดยประมาณแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเย็นๆเมื่อวานนะตกใจเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับผมใครที่แบบว่าอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วก็โอ้โหตกใจลมแรงมากเลยนะเพราะว่าแถวๆสวทลำพูนนี้ลมประมาณสักประมาณ4โมงครึ่ง5โมงนะตอนเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าฝนราชการใช่ไหมฮะเลิกงานปุ๊บเลิกเรียนปุ๊บมาเลยนะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นลมค่อนข้างเยอะเลยนะหากใครอยู่ที่ไหนอยากจะให้แบบดูบ้านดูช่องกันสักหน่อยนะเพราะว่าเวลาลมมันมาทีบางทีอาจจะทำให้หลังคาบ้านหลังคาเรือนต่างๆนะมีการหลุดมีการเคลื่อนบ้างอยากจะให้เดินสำรวจกันเนาะเพราะว่าเวลามันมาอีกครั้งหนึ่งนะมันจะได้แบบว่าป้องกันได้นะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้อยากจะมาเตือนกันในเรื่องของฝนกับผู้สูงวัยกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษกับคนที่เป็นกลุ่มสูงวัยนะกลุ่มสวต่างๆต้องฟังนะหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นลูกหลานนะแล้วก็มีสวอยู่ที่บ้านนะต้องมาฟังกันสักหน่อยนะฤดูฝนนะเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุนะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบไวมากแล้วก็บ่อยมาก1วันนะเปลี่ยนอยู่นั่นน่ะจนงงไปหมดนะว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันบางทีเราออกจากบ้านมาเราแบบว่าเอ๊วันนี้น่าจะแบบอากาศเย็นๆนะอ่ะเสื้อใส่เสื้อกันหนาวมาปุ๊บนะออกไปตอนช่วงกลางวันโอ้โหร้อนมากเลยนะฮะผมแต่ตอนเย็นมาปุ๊บฝนตกเงี้ยนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยความชุ่มชื้นที่สูงขึ้นนะแล้วก็แบบว่าความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุโรคภัยต่างๆที่มันมากกว่าปกตินะครับหากไม่ระมัดระวังเนาะผู้สูงอายุของเราก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ต่อการใช้ชีวิตได้วันนี้เลยเอามาฝากกันสักหน่อยนะในช่วงแบบกลางๆรายการแบบนี้เนาะระวังในเรื่องของโรคที่มากับฤดูฝนโรคที่มากับฤดูฝนช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุละกันต้องเป็นกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวรวมไปถึงคนที่แบบว่ามีความไวต่อสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะบางคนก็จะเริ่ม

0: ไอเริ่มจามเริ่มมีผื่นนี้นะอันนี้อันตรายมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเป็นไข้เป็นหวัดกันในช่วงนี้นะครับผมโรคปอดอักเสบนะเนื่องจากว่าความชื้นมันมีเนาะแล้วบางทีฝนมันตกลงมาบางทีมันกระทบกับพื้นดินนะพื้นดินก็จะมีเชื้อโรคต่างๆนะไข่ดงไข่ดินต่างๆมันอาจจะฟุ้งกระจายอยู่ในเขาเรียกว่าบนอากาศได้ทำเวลาสูดอากาศเข้าไปมันอาจจะทำให้เรารับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับผมต้องระมัดระวังกันจริงๆรวมไปถึงโรคไข้เลือดออกนะช่วงนี้ยุงโอ้โหใครอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมนอนในมุ้งกันนะหากแบบว่าบ้านไม่มีมุ้งลวดนะแต่ถ้ามีมุ้งลวดก็จะปลอดภัยหน่อยช่วงนี้แบบว่าแทบแทบยุงแทบแทบยุงนะต้องแบบว่าพกติดตัวตลอดเลยโอ้โหช่วงหัวค่ำนะครับยุงตัวโตๆนะครับผมหรือว่าแม้แต่ยุงลายเนาะยุงลายก็จะเป็นพาหะของไข้เลือดออกระวังกันด้วยนะครับผมใครที่แบบว่าตอนนี้จะแบบว่าทำความสะอาดบงความสะอาดบ้านแบบบริเวณรอบบ้านแล้วจะต้องเดินเหยียบย่ำน้ำที่มันขังอยู่อันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยนะเนื่องจากว่ามันจะมีปนเปื้อนอยู่เนาะใครที่จะลงไปสำรวจดีๆนะครับแล้วก็สวมใส่รองเท้าที่มันอาจจะหุ้มไม่ให้น้ำเข้ามาบริเวณเท้าเราได้เนื่องจากบริเวณเท้าเราบางทีมันอาจจะมีแผลหรือมีการเปิดของเนื้อเราโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอีกอย่างที่ต้องป้องกันนะในเรื่องของผู้สูงอายุนะฮะก็คือการลื่นล้มอะไรมันหายากแล้วเนาะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุในเรื่องของแคลเซียมต่างๆมันก็จะลดไปตามช่วงวัยนะครับผมทำให้เวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆมันกลับฟื้นคืนมาเหมือนเด็กๆอ่ะลำบากแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับกันเลยนะที่จริงน้องอันประมาณ30ต้นๆนี่ยังรู้สึกแบบว่ามันไม่เหมือนสมัยตอนเราเลข2ตอนเราแบบสัก20กว่าๆโอ้โหเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมนะตอนนี้แผลก็หายยากนะและยิ่งเข้าแล้วก็ไปใหญ่60บวกนะที่เราเรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าสวนี่แหละอาจจะต้องแบบว่ามีเวลาในการเยียวยาตัวเองหรือรักษาตัวเองค่อนข้างนานกว่าคนปกติหรือวัยปกตินะฮะดังนั้นแล้วก็อย่าให้ตัวเองล้มนะครับพื้นที่มันเปียกลื่นนะครับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้มันเป็นสาเหตุสำคัญเนาะในการที่ทำให้ผู้สูงอายุลื่นล้มแน่นอนเลยว่าเวลาผู้สูงอายุอยู่บ้านบางทีอยู่คนเดียวบ้างแหละหรือว่าบางทีก็อาจจะอยู่แบบว่ากับลูกกับหลานแต่เมื่อไหร่ที่ฝนจะตกเนาะ1เก็บพลาดวิ่งแบบอาจจะไม่วิ่งนะเพราะเขาว่าอาจจะแบบความเร็วของเขาอาจจะประมาณนั้นรีบไปเก็บผ้านะครับผมรีบไปเก็บของรีบไปปิดประตูหน้าต่างความรีบเหล่านี้บางทีบริเวณที่ฝนตกนานๆอาจจะเป็นชายคาพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเขียวๆนะตะไคร่น้ำที่มันเกาะอยู่นั่นนะครับผมมันอาจจะลื่นได้หรือแม้แต่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราวางไว้โดยที่อาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เวลาเรารีบๆเนาะมันจะแบบว่าเกะกะลดเกินบางทีอาจจะแบบว่าเอาไปหกล้มไปชนไปอะไรได้ดังนั้นแล้วตอนนี้จะต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับผมอยากจะให้แบบว่าเก็บข้าวเก็บของกันสักหน่อยนะเผื่อว่าช่วงนี้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเนาะที่สำคัญเลยนะครับพลิกดูรองเท้าสักหน่อย บางคนรองเท้าโอ้โหข่าวจั๊วเลยนะครับพื้นรองเท้าไม่มีดอกยางเลยอันนี้อันตรายสุดๆไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่ดอกยางไม่มีมันลื่นมากๆเลยนะอยากจะให้พลิกกันดูเลยทุกคู่นะที่อยู่ที่บ้านนะครับผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่หรือใครก็ตามนะครับผมเพราะว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนาะถ้าใส่รองเท้าที่มันไม่มีดอกอย่างในช่วงนี้ที่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของการลื่นล้มอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะครับดังนั้นแล้วก็ดูพลิกกันหน่อยนะกลับบ้านไปวันนี้พลิกดูรองเท้าทุกคู่นะเพื่อป้องกันการลื่นล้มนะที่สำคัญเลยนะที่เน้นย้ำกันก็คือในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้หากมันเย็นก็สวมใส่เสื้อผ้าที่มันทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยละกันเนาะหรือถ้ามันร้อนนะครับก็ใส่เสื้อผ้าที่มันโปร่งสบายกันสักหน่อยนะวันนึงเราอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะหลายตัวเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก็อย่าแบบว่าขี้เกียจเลยเนื่องจากว่าบางทีโอ้ทนหนาวไปหน่อยละกันมันเย็นๆปุ๊บจามแน่มาแล้วหวัดนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของความอบอุ่นความสบายของร่างกายกันด้วยที่สำคัญเลยนะครับผมช่วงนี้ใครเจอบ้างนะแบบสัตว์มีพิษนะออกมาพร้อมกับหน้าฝนเนาะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บตะขาบต่างๆแมงป่องแมงปองนะครับที่สำคัญเลยงูนะครับผมอันตรายเหล่านี้อาจจะแบบเกิดขึ้นได้นะแบบบ้านของเราหากใครที่ปลูกต้นไม้เยอะๆบริเวณบ้านมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้แบบตอนนี้ก็ไปตัดแต่งถางมันสักหน่อยเพื่อให้มันแบบโล่งๆนะสัตว์เหล่านี้ก็จะได้ไม่มีแหล่งไปหลบไปซ่อนกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะกับช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนกับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ
1: หูก่อนเจ้าสิ่งแวดล้อมที่บ่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะล้มในผู้สูงอายุได้แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเสียชีวิตการจัดบ้านให้ปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากผู้สูงอายุแสงสว่างต้องเพียงพอบันไดบ้านควรมีแผ่นติดกันลื่นเบาวางของเกะกะตามขั้นบันไดในห้องนอนควรโปร่งโล่งสบายระบายอากาศได้ดีห้องน้ำต้องสะอาดบันลื่นและมีราวจับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังบ้านไม่รู้โรย

0: ำลังฟังบานไม่รู้โรย
1: บานไม่รู้โรยนะครับผมในชั่วโมงนี้จัดให้ล่องโดยหารักก่อนและกันนั่นหนึ่งเพลงนะครับผมก่อนที่จะกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารกันนะรวมไปถึงเดี๋ยวมีเพลงอื่นๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ช่วงนี้อยากฟังเพลงเหลือเกินแต่ว่าข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆในช่วงนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะในวันนี้ต้องมาพูดกันในเรื่องของสมุนไพรซะหน่อยนะครับผมสมุนไพรก็คล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่ายาทางเลือกหรือว่าอาจจะเป็นการรักษาในเรื่องของทางเลือกเนาะสำหรับผู้สูงวัยนะครับผมสมุนไพรมีฤทธิ์ต่างๆเนาะในการที่จะทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงแต่การทานก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมไม่ใช่แบบโอ้โหต้มกินทุกวันอันนี้ก็อาจจะทำให้มันมากเกินไปปัจจุบันนี้นะครับผู้สูงอายุนะครับนิยมนะครับนำในเรื่องของสมุนไพรมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะทั้งเรื่องของการบรรเทาอาการความเจ็บป่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่สมุนไพรนะครับผมยาบางทีก็อาจจะทานแบบว่าไม่ถูกต้องทานเข้าไปแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดความอันตรายก็ได้นะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มีการรับประทานยาแบบเขาเรียกว่ายาแผนปัจจุบันเนาะที่หมอจ่ายให้มานั่นแหละครับผมร่วมกันไปมันอาจจะทำให้มันตีกันได้นะหรือบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับร่างกายเราต้องการนะครับวันนี้เลยเอามาบอกกันสักหน่อยทำไมผู้สูงอายุนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สมุนไพรเพราะว่าเมื่ออายุของเรามากขึ้นนั่นเองการทำงานของตับนี่การทำงานของไตก็จะเริ่มแบบว่าลดลงนะครับทำให้ร่างกายกำจัดของเสียต่างๆได้ช้าลงกว่าหนุ่มสาวนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมผู้สูงอายุนะจำนวนมากเลยมีในเรื่องของโรคต่างๆที่เป็นอาการเรื้อรังนะอะไรบ้างนะท็อปฮิตเลยก็เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่โรคไตเองนะครับซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับบางชนิดเนาะอาจจะส่งผลต่อการรักษาหรือมีปฏิกิริยากับยาที่เราได้รับจากคุณหมอมาแล้วก็ได้นะครับผมหลักการทานสมุนไพรให้ปลอดภัยอย่างแรกเลยที่น้องอันต้องบอกก็คือการปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะครับผมก่อนใช้นะเพราะว่าเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวนะหรือรับประทานยาที่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคที่บอกไปเนาะเบาหวานเนี่ยยาโอ้โหเป็นกอบเป็นกำเลยนะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตต่างๆมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นแล้วปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรที่เขาจ่ายยาให้เราว่ามันกินได้ไหมร่วมกันได้ไหมหรือว่าต้องทานขนาดไหนเขาก็จะแนะนำนะเพื่อป้องกันในเรื่องของการทำปฏิกิริยากับยาแล้วก็สมุนไพรที่เราทานเข้าไปร่วมกันนะครับผมเลือกใช้สมุนไพรนะที่มีข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อถือด้วยควรเลือกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่านฉลากกันก่อนนะเขามีระบุส่วนประกอบไหมวันเดือนปีหมดอายุไหมหรือมีอย.หรือมีองค์การเภสัชกรอะไรสักอย่างเนี่ยรับรองไหมนะครับผมถ้าเขารับรองแสดงว่าอันเนี้ยมีการผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยกับคนที่กำลังจะทานอยู่นะครับยานะบางคนหาทานเองเนี่ยเขาเรียกว่ายาผีบอกนะระวังกันด้วยนะครับผมบางทีมันแบบว่าอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้สมุนไพรก็คือมันมีฤทธิ์นะอาจจะฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นหรืออาจจะไปช่วยบรรเทาต่างๆเนาะที่จริงสมุนไพรบ้านเรามันอยู่ในอาหารอยู่แล้วนะฮะต้องบอกอย่างนี้กระพงกระเพรานะที่เราทานเข้าไปนะมะแขวนนี่ใครรู้จักบ้างนะครับผมการทานเข้าไปก็พร้อมกับอาหารก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรามีแบบเลือดลมเวียนที่ดีนะถ้าเป็นฤทธิ์ร้อนเนาะแต่การแบบทานแบบว่าบางคนแบบเอามาทานเป็นเม็ดๆเลยอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์กันหน่อยนะครับผมใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่ควรเชื่อว่าธรรมชาติจะปลอดภัยเสมอไปนะเพราะว่าการใช้ที่มันมากเกินไปเหมือนที่น้องอันบอกมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วล่ะครับผมสังเกตอาการผิดปกติหลังใช้กันด้วยนะหากมีอาการแบบว่าผื่นขึ้นคลื่นไส้อาเจียนวิ่งเวียนศีรษะใจสั่นหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆนะแล้วก็อยากจะให้สำรวจแบบนี้ครับผมบางคนก็จะมีการปั่นน้ำสมุนไพรกินนะอันนี้อาจจะต้องแบบสังเกตนะในเรื่องของปัสสาวะที่ออกมาด้วยบางทีเข้มจัดๆเลยอันนี้โอ้โหไตทำงานหนักมากนะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะให้แบบว่าดูแลกันด้วยนะในเรื่องของการทานนอกหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรหลายชนิดพร้อมๆกันเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงแล้วก็ปฏิกิริยาของสมุนไพรระหว่างสมุนไพรเองก็จะมีปฏิกิริยานะครับแล้วสมุนไพรกับยาที่เรากินอยู่ปัจจุบันก็มีปฏิกิริยาเช่นกันนั้นแล้วก่อนที่เราจะทานอยากจะให้ปรึกษาคุณหมอกันก่อนนะหากใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนาะตัวอย่างสมุนไพรที่ควรระวังดีกว่านะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าควรระวังเมื่อที่เรากินมากจนเกินไปนะอย่างแรกก็คือกระเทียมเนาะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของเลือดออกในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะแปะกล้วยนะอาจจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงนะแล้วก็ชาเอมเทศหากได้ต่อเนื่องนะทานต่อเนื่องอาจ จจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้หรือแม้แต่ฟ้าทะลายโจรนะไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะคนที่มีการทานยาอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เป็นโรคไตเนาะบางคนปั่นทานเคี้ยวทานเลยนะครับผมอะไรที่มันมากเกินไปเนาะที่จริงกระเทียมแปะกล้วยชะเอมเทศหรือว่าฟ้าทะลายโจรมันมีฤทธิ์ดีอยู่แล้วกับร่างกายแต่เมื่อไหร่ที่เรารับประทานมากจนเกินไปนั่นแหละครับผมมันจะเริ่มส่งผลเสียให้กับเราในขณะนั้นแล้วเอาให้เหมาะสมเนาะทานกับอาหารในแต่ละมื้ออันนี้ก็เหมาะสมแล้วนะครับผมอย่าไปหาทานแบบว่าบางคนกินกระเทียมอยู่เฉยๆแล้วแบบกินเป็นแบบของว่างเลยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับผมดังนั้นแล้วเอาเท่าที่เหมาะสมละกันนะครับบ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังบานไม่รู้โรย
1: จริงไม่จริงไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับเราบอกว่าเกลียดคนสวยดีกว่าเผื่อจะได้คนสวย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่จัดให้ในช่วงนี้นะครับผมเกลียดคนสวยนะครับผมยังไงแล้วก็ใครชอบเพลงนี้ก็หาฟังกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมวันที่27ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับใครที่ว่างๆใครที่ตื่นเช้าๆต้องบอกว่าตื่นเช้าๆด้วยนะเพราะว่าขบวนนะครับผมกีฬาสำอาลำพูนลับปูนสัมพันธ์เกมส์นะครับผมก็จะมีการเดินพาเลทนะครับผมตั้งแต่ 7:30 นะขบวนเขาปล่อยนะครับผมจากไหนไปไหนบ้างก็คือจากศาลากลางนะครับผมหลังเก่านะครับผมแล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับไปตามถนนอินทรยงยศนะครับแล้วก็จะปิดถนนตลอดเส้นทางนะครับยาวไปจนถึงสนามกีฬาอบจ.นะครับผมหรือว่าตรงสนามฟุตบอลนะครับใครที่อยู่บ้านบริเวณทางแถวผ่านตรงนั้นนะครับก็สามารถยืนดูขบวนได้นะเพราะว่า 1.4 กิโลก็คือว่าไกลพอสมควรกำลังบอกว่าคิดแบบว่าเป็นคนเดินขบวนอยู่แล้วว่ากิโลกว่าก็ไกลพอสมควรนั้นแล้วก็มาดูกันได้นะมาร่วมนะครับผมมาร่วมขบวนกันได้ด้วยนะเผื่อใครแบบว่าแบบจะมาถ่ายรูปนะครับเจอคนรู้จงรู้จักก็มาถ่ายกันได้27นี้นะครับวันเสาร์นะครับผมก็จะมีการปิดถนนนะครับผมต้องบอกงี้ด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้หลายๆคนไม่สะดวกเนาะอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางปิดถนนตั้งแต่สารกลางหลังเก่านะครับจนถึงแยกวัดช้างสีเวลา6:30นะ6:00เช้าจนถึง8:00นะครับแล้วก็แยกชมพูนุชนะครับเข้าสู่ไปทางเข้าประตูลี้จนถึงสนามกีฬานะครับผมเวลา7:30จนถึง9:30อันนี้ต้องบอกว่าโดยประมาณเนาะแล้วก็ทางผู้จัดก็จะพยายามกระชับขบวนนะครับให้ถึงสนามกีฬาประมาณ 8:40 ละกันนะครับผมหากใครที่จะผ่านบริเวณนั้นนะครับผมถ้าหากมีเวลาว่างจอดดูก็ได้นะหรือถ้าใครแบบว่ารีบอยากจะให้เลี่ยงบริเวณนี้กันด้วยเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกกันนะครับผมบานไม่รู้โรยต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันแบบนี้ 9:00 วันพฤหัสนะครับบานไม่รู้โรยจะมาพบทุกท่านเอาข้อมูลในเรื่องของผู้สูงวัยในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะครับแล้ววันนี้น้องอั้นแล้วก็สวทลำพูนต้องลาไปก่อนนะครับผมแต่ว่ามีรายการอื่นๆนะติดตามกันได้จนถึงเที่ยงคืนนู้นเลยนะครับผมแต่บ่ายโมงอย่าลืมมาเจอน้องอั้นกับมองลำพูนนะครับสำหรับวันนี้บ่ายไม่รู้โรยลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์เข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้
7: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กซ์ว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
8: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่345และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากได้ร่วมกันตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางไม้ประดู่แปรรูปจำนวน20แผ่นปริมาตร 2.54 ลูกบาศก์เมตร ูลค่าความเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 177,800 บาทโดยกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูน

ให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแปลงละปูนโดยผมนพนินนรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นะครับ2วันก็วางใจว่าพี่น้องทั้งหลายก็คงจะรอรับฟังกันนะครับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอู้จ๋าภาษาคนบ้านเฮาก็โทรมาได้นะครับ0535255666ซึ่งก็อู้จ๋าอย่างก็ได้ครับที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์แนะนำหรืออาจจะบอกกล่าวถึงความขับคล้องใจว่าเออเรื่องนั่นเรื่องนี้ในบ้านในเมืองมันจะได้มาเป็นเจ้าอันเป็นเจ้าอีกก็เอามาอู้กันได้ครับเพียงแต่ว่าเอาว่าต้องไปโจมตีตัวบุคคลเอาอู้ในเชิงหลักการนะครับไปนี้ยังได้มั่วแต่ว่าเอาอู้ในเชิงปรากฏการว่าเออถนนเส้นเนี่ยมันจะได้เป็นอันแม่น้ำสายเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้หรือโรงเรียนสถาบันอะไรอย่างต่างๆนะครับอยู่ในสังคมบ้านเฮาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันปฏิบัติงานได้บ่ตรงตามหน้าที่มาเป็นไปอย่างที่เฮาคาดหวังก็อู้เอ่ยกันมาได้นะครับครับรายการหอมแห้งแป่งละปูนก็มีเจตนารมณ์ดีอยากจะฮือพี่น้องคนละปูนนะครับหอมกันนะครับบ่ได้ด้วยเงินก็เป็นด้วยกำลังบ่ได้ด้วยกำลังกายก็เป็นกำลังกำกึดกำอ่านนะครับก็เล่าสู่กันฟังบอกกล่าวกันภาษาพริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้นะครับก็ช่วยกันไปบ้านเมืองหนึ่งเมืองใดเนี่ยมันสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้โดยคนคนเดียวเมืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของหน้าหมู่อย่างหาริพุนชัยนครเนี่ยตั้งมาเป็นพันกว่าปีนะครับเพราะนั้นพันกว่าปีเนี่ยเขาจะหันว่าพัฒนาการความก้าวหน้าเนี่ยแต่ก่อนในพันปีเนี่ยเขาก็ถ่ายเป็นที่หนึ่งเบิ้ลนะครับมีบ้านมีเมืองมีพระธาตุเจดีย์มีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เห็นพระนางเจ้าจามเทวีพระเจ้าอนันตยศพระเจ้ามหันตยศพระนางจามเทวีก็ทรงลูกหลานไปปกครองเมืองลำปางนะครับขุนหลวงบาลังกะก็เข้ามาขอมีความสัมพันธไมตรีนะครับก็บ่ได้อย่างใจสกรรมนะครับก็อาจจะมีการลบพุ่งกันพ่องก็มีบทเป็นบทบาทของจ้างผู้กำงาเขียวนี่ที่ออกมากู้บุญพระนางจามเทวีก็ทำให้บ้านเมืองสงบปราบครับอยู่ดีกินดีด้วยกันมาช่วงนั้นเจริญครับจังหวัดละปูนประมาณปี1200ถึง2400นะครับ1200 1400พอถึง1800เนี่ยเริ่มจะถึงยุคสุดท้ายของฮาริพุนชัยเพราะว่าต่างสุโขทัยเนี่ยประมาณปี1800เนี่ยพระเจ้ารามกำแหงขุนป่อปกขุนล้ำกำแหงก็ขึ้นมาปกครองตังเจียงไฮก็มีพญาเมงลายตังพะเยาก็มีพญางำเมืองตังลำปูนก็มีพญายีบานะครับซึ่งกษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วซึ่งช่วงปี1800-1900นี่เองนะครับตังสุโขทัยเป็นก็หันวัลปูนนี่เป็นเมืองใหญ่อาณาจักรใหญ่มีตัวหนังสือมีคนอยู่มีวัดวาอารามโอ้เป็นร้อยๆพันๆวัดตอนนั้นเชียงใหม่ยังแบบมีเด้อนะต้องเข้าใจว่าอีเนาะเชียงใหม่อาจจะมีเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะครับสุดเขตแดนของพระนางจามเทวีแล้วก็ไปจนกับเขตแดนของป่อคุณหลวงบาลังกะแล้วก็เลยเมืองฝางขึ้นไปก็ไปพดแม่จันนะครับก็พญาเมงลายก็ส่งทูตส่งอะไรอย่างมาว่าเมืองลำปูนนี่การกรุงลุงเรืองแต่ว่านะครับเพราะนั้นประมาณ1900เป็นต้นไปเนี่ยก็ตกอยู่ในปกครองของพ่อขุนเมงลายก็เป็นราชวงศ์ของล้านนาเนี่ยขึ้นมานะครับราชวงศ์ล้านนามีพระเจ้าเมงลายเจ้าแสนภูอะไรอย่างต่างๆพญาติโลกกราชตอนนั้นน่ะลำปูนก็ซบเซาลงกลายเป็นอาณาจักรล้านนาจึงมีพญาเมงลายเป็นเก้าก็ตีความไปถึงเมืองแปะเมืองน่านบุญล่ะนะครับจนมดยุคของพญาเมงลายพม่าเข้ามาปกครองกัน200ปีพม่าเข้ามาปกครองกัน200ปีเนี่ยก ก็เป็นอิทธิพลของพม่าโพธิ์ครับวัดวาอารามต่างๆก็จะเป็นทรงพม่าทรงเงี่ยวทรงไตใหญ่เต็มภาคเหนือวัดวาอารามก็เนี่ยทำไมวัดวาอารามบ้านเฮาบ่ใครเหมือนภาคกลางก็เพราะว่าภาคกลางก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งเป็นไทยกลุ่มหนึ่งแต่เป็นไทยแบบผสมกับมอญผสมกับเขมรผสมกับลาวก็เป็นไทยแบมนะครับไทยสุดท้ายว่าอันเดียไทยกรุงเทพเนี่ยไทยสุดท้ายไทยล้านนาเนี่ยอย่างมูเฮาเนี่ยยวนล้านนาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับปกครองกันมาจนเนี่ยนะครับอันกลุ่มตระกูลนครลำปางขึ้นมาหนานติ๊บจ้างพลานป่ามาหันว่าเอ๊ะพม่าอย่ามาคมขาลาวีกับอันคนบ้านเฮาแต่ว่าก็เลยส่องสุมผู้คนอันมีอันอย่างข้าติปละสามขาหนานฐานายาบนะครับหนานฐานายาบติปละสามขาแล้วก็สมเด็จนะครับสมเด็จนายางรวมกันก็มายิงโปสุภาก็โปอย่างมั่วตีวัดพระธาตุลำปางหลวงจนมีลูกปืนเป็นห้อยกระสุนเนี่ยติดอยู่ในเสาพระธาตุเกิดภาพพอครับณปีพ.ศ.นั่นน่ะประมาณปี2300พอพญาจ่าบ้านอย่างเนี่ยขึ้นมาปกครองบ้านเมืองรวมเชียงใหม่ฟื้นเป็นห้องฟื้นพม่าฟื้นพม่าฝั่งกรุงเทพก็ทรงสัมพันธไมตรีมาช่วยนั่นคือพญาตากเปิ้นอยู่จังหวัดตากนิ่มได้ชื่อพญาวชิระปาการก็มาเก็บภาษีอากรก็ขึ้นมาถึงภาคเหนือก็เริ่มเฮาเนี่ยห้องเปิ้นว่าเจ้าใต้คนเหนือในห้องเปิ้นว่าเพิ่นเป็นเจ้าใต้น่ะก็ขูดหัวพ่อมงกงมังกังขึ้นมาหมู่เขาก็ลบหนีกันนะครับจนนานทิพย์ช่างเนี่ยตั้งราชวงศ์ทิพย์พจักขึ้นราชวงศ์ทิพย์พจักเนี่ยก็ขึ้นมาตั้งพระเจ้าแผ่นดินที่เชียงใหม่ตั้งพระเจ้าแผ่นดินที่ลำปูนเอาลูกเอาหลานเปิ้นห้องว่าเจื้อเจ็ดตนนะครับมีเจื้อเจ็ดตนก็ประกอบพญากาวิละนะครับพญาจาวิละพญาจาบ้านเจ้าเศรษฐีคำฟันลำปูนก็มีเจ้าอินทยงยศโชตอย่างเนี้ยขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายอันนี้เป็นยุคของราชวงศ์ใหม่ละนะราชวงศ์เชื่อเจ็ดตนปกครองลำปูนลำปางแป่น่านเชียงไฮเชียงใหม่เต็มเนี่ยถ้าไผมีนามสกุลณลำพูนณลำปางณเชียงใหม่ณน่านณอย่างทั้งหลายนะครับแต่ก็มีนามสกุลวังไส้ก็อย่างก็หลายๆผมก็จำไม่ได้ซึ่งนามสกุลอย่างเงี้ยสืบเชื่อมาจากเจ้าเจ็ดตนแต่ตีชัดๆคือณลำพูนณเชียงใหม่ณลำปางเนาะขอครับโทรศัพท์ไปกำกันนะครับครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ผมดูหนองเงือกนะ
0: ได้เลยครับยินดีครับหนองเงือกครับ
1: พอดีแค่ถามเรื่องประวัติการสมัยก่อนนะฮะผมเกิดมานี่อายุผม80ปลายแล้วนะ
0: 80ปลายแล้วครับครับ
1: ก่อนมันยังมีกูเก่าการอย่างก้าหมูเนี่ยมันเกิดสมัยได้ฮะ
0: กูเก่าถ้าสมมติตั้งหนองเงือกนี่ป้าที่ไหนอ๋อ
1: หนองเงือกครับ
0: ครับป้าสำกังตุ้งเนาะวัดเก่าเน
1: าะวัดเก่าวัดล่างมันนักเจนักว่าป้าหนองเงือกท่านมันมีอยู่มันเสียงสะท้อนนะอาจารย์
0: ครับครับเสียงสะท้อนยังได้ดีฮะเบาวิทยุหน่อยก่ะเนาะลองเบาวิทยุให้หน่อยได้เลยครับอู้จ่าต่อเลยครับนี่ผมกันแล้วอู้ก็ป้ออย่างนี้ป้อนานยัง
1: ผมก็อดีตกำนันนะครับ
0: อดีตกำนันตำบล
1: สวัสดิ์บ้านหนองเงือก
0: บ้านหนองเงือกกำนันสวัสดิ์ครับโอ้ยินดีที่ได้อู้จ่ากับพี่น้องคือถ้าเรื่องกูนี่นะครับก็ยังที่ผมเล่านี่แหละตั้งแต่พระนางจามเตวีจนถึงบัดเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันใหญ่ไปกลางใต้เดี๋ยวก็ใหญ่ไปทางขวาน้ำแห้งใหญ่ไปหันใหญ่กันนี่มันใกล้เวลาพันปีกันนะมันก็ปลายหายศูนย์มันขึ้นต่อลงแตนกันเนี่ยใหญ่ไปใหญ่มามันใจของใครคนใดคนหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ก้าหลองเลือกสำหรับแปลงนี่นะ
0: ครับ
1: มีกูเก่ามีวัดร่างนี่นะมี1 2 3 4 5 6จุด
0: ครับ
1: มันก็มันถ้าจะล่มร่างนะ
0: คะแม่นะครับก็มันต่อกันเนาะวัดนี้อยู่บ่ม่วนเนี่ยยังสมมติว่าผมอยู่บ้านปงชัยเนี่ยเพิ่นบอกโอ้พระเนนเห็นหน่อยตายเป็น 3-4 ตนประกอบมาภูบาขาวปีก็มาแปลงวิหารฮือใหม่ไปแปลงบ้านแปลงหยังฮือใหม่อีกอ่ะเหมือนเดียวกันนะครับ
1: คนน่ะว่ามาคิดใจว่าเอ๊ะทำไมข้อนี้บ้านเฮาถ้าอย่าลุ่งเรืองแล้วก
0: ็โอ้
1: โดนเผาผลาญ
0: ว่าอันนี้มีพ่องนอกจากสุโขทัยมาเจียงไฮ้มาพม่ามาเรียกอ่ะก็เปลี่ยนกันมาเป็นยุคเป็นยุคมันนั่นพันปีก็แล้วป่ะนั้นมันพันปี
1: ฟังทุกวันน่ะผมมาฟังรายการของหมอทอ
0: ครับ
1: เปิด 6:00 นพุ่นน่ะปีสุดทุ่ม 2:00 นพุ่นน่ะ
0: โอ้ดีครับยินดีน่ะฟังข่าวสารบ้านเมืองบ้านเฮาเนี่ยมันม่วนเน
1: าะครับ
0: มีหยังโทรมานะครับเออผมยังเสนออีกป่ะนั้นถ้าเฮาปาคนบ้านเฮานี่นะคนหนุ่มคนกำปะธาตุที่ไหนปะกูที่ไหนบอกเด้อจดมาจดมาแล้วผมจะมาออกรายการเฮามาเริ่มต้นที่บ้านหนองเงือกนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปวันนั้นวันนั้นอยู่ตัดแดงฮั่นอ๋อบอกกำนันอ่ะ
1: ผมอยู่มาตั้งมาออกมาตั้งสังกะแป
0: ออกมาตั้งสังกะแปงวัดมหาสมพงษ์เน
1: า
0: ะ
1: เออนะไม่ละไม่ละ
0: เออผมแต่สนิทสนมนับถือกันอยู
1: ่บ้านหลังสุดท้ายพอเด้อเข้าบักขามใหญ่ๆหน้าบ้าน
0: ครับแล้วผม
1: จะบ้าน 2-3 หลัง
0: อยู่นะผมจะไปหาท่านกำนันสวัสดิ์แล้วก็อย่าไปเก็บรวบรวมว่ากูเนี่ยอยู่ตัดใดตัดใดแล้วจะมาบอก
1: กำนันย้อนน่ะผมรู้เดียวกันละ
0: อ๋อกำนันย้อนกับบ้านตะวันออกกับบ้านเหมืองจี้ไม่เนี่ยติดบ้านผมนี่ก่ะ
1: ถ้าล่ะตายผมก็ไปเผาศพแล้วก
0: ็ครับโอ้รู้เดียวกัน
1: นี่แล้วก็ผมนี่ตายไปหมดอ่ะเดิมเหลือใ
0: คร
1: ละ
0: ธรรมดาเฮาใจเย็นๆไว้จังมันจะถึงเมื่อใดก็เป็นเรื่องของมันเน
1: า
0: ะมาต้องไปใส่ใจ
1: ไม่ละเนาะเออแลกแต่บุญแต่กรรม
0: เนาะเออถูกต้อง
1: ไปวัดไปวาไปทำบุญเนาะสุนทานไป
0: ครับ
1: วัดสัตว์ได
0: ้ดีที่สุดครับ
1: ไปเขาถึงถามหา
0: แม่นมันก็คนบ้านเดียวกันอ่ะบาหันไพ่คนมันก็ง่อมหามกันหรอกเออต้องถามหากันพวกกำนันบ่มาก็ห้าม
1: แม่นนั่นแหละนั่นแหละแต่อันวันเดียวพ่อหลวงแต่วันเดียวเขาบอกหูไปวัดไปวา
0: แล้วเออแม่นแล้ววันเดียวนี่เขาก็ชวนใจเขาไปบอลกันหมดอ่ะ
1: เออมีเอาไอ้วัดหนองเนื้อก็เหมือนกันนะลูกเคยไอ้ดมนะไอ้ดมยออ่ะ
0: อืมอืมอ๋อไอ้ดมบ้านยู
1: ่ดมยองบางไฮอันนี้บ้านเวียงยองอะไรเนี่ย
0: บ้านยู่ครับอยู่บ้านยู
1: ่บ้านยู่ละบ้านยู่ถ้าว่าเป็นไผ่นี่
0: โอ้สืบสายเครือญาติกันเหมือนกันเนาะเอานับถือเป็นเครือเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันไปนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับท่านกำนันครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับไปเอลหาเนอร์สวัสดีครับ
1: คร
0: ับอันนี้ท่านกำนันสวัสดนะครับเป็นดูหนองเงือกเป็นปลาลบมาว่ากูบ้านเฮาอย่างมันนักล่ำเหลือมันก็ว่ามันใหญ่เข้าทำนองอย่างผมว่าเนี่ยพันปีมาเนี่ยวัดวาอารามล่มหายตายจากไปกว่านักใหญ่ไปอยู่ดอนท่านใหญ่ไปอยู่เหมืองนี่ชื่อวัดก็เปลี่ยนไปนะครับยังวัดหนองเงือกเนี่ยชื่อเดิมไม่ชื่อจะได้มั้วใหญ่มาจากตัดใดเนี่ยหรือวัดสันกำแพงเนี่ยเป็นชื่อวัดกำแพงงามอีหรอแต่ก่อนนะเป็นชื่อว่าวัดกำแพงงามถ้าอย่างงามแต่หลังจากนั้นก็มาเป็นชื่อวัดสันกำแพงทั้งที่อำเภอสันกำแพงก็อยู่เชียงใหม่พุ่นนะครับเนี่ยวัดกำแพงงามวัดพระบาทตากผ้าวัดหนองเงือกวัดอย่างต่างๆในบ้านเฮาเนี่ยเป็นวัดเก่าก็มีเป็นวัดใหม่ก็มีแล้วนับต่อจากสมัยสุโขทัยขึ้นมาสมัยพระนางจามเทวีขึ้นมาถ้าอยากขอเบอร์ติดต่อแหละครับก็ฐานีวิทยุเฮานะครับ0535255666นะครับโทรมาเบอร์นี่ได้ตลอดเวลาเนาะเอาละครับวันนี้ผมอยู่ด้วยคุณณัฐพงษ์เดี๋ยวเพิ่นจะเปิดเพลงให้ฟังอู้จ๋ากันไปสักหน่อยฟังเพลงไปสักหน่อยเดี๋ยวปิ๊กมาอู้จ๋ากันใหม่นะครับเชิญรับฟังครับ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับอย่าเบาวิยุเห็นหน่อยน้ออืมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: จากทางใดจ๋า
1: เออผมไม่อยู่สักขน้อยนี่
0: อืมเคยโทรมาแล้วนี่สักขน้อยเนี่ย
1: เออฟังกูเจอแล้วหายเจอก่อนหายไปจะไรพัดนะ
0: เออแน่นอนโอ้ก็เติงหักกันอยู่นะ
1: ฟังกูเจอนะครับรายการนี้ผมก็ชอบฟัง
0: ครับก็อู้จ่ากันไปเนาะบ้านฉางขน้อยนี่ก็เป็นบ้านเก่าบ้านแก่นะเนาะ
1: ครับ
0: เออเป็นว่าสังเขาน้อยนี่เนาะ
1: ฉางเขาน้อยเนื้อ
0: ฉางก็น้อยเนื
1: ้อครับ
0: อืมอันนี้ก็โอ้พระธาตุเปิ่นงามเนาะครับเบาวิทยุให้น้อยเบาวิทยุให้น้อยก็ได้ยินชัดครับอืมอืมแล้วกันจากอยากจะเล่าอย่างสู้กันฟังจ้าวันเนี้ย
1: ก่อนได้ยินอันลุงน้องเอ๋ยเพิ่นว่ากูร้ายน่ะบ้านเพิ่นก็กูนักเนาะกูเก่า
0: อืม
1: ตั้งบ้านเฮาก็มีเหมือนกันเราน
0: ั่นก็ตั้งได้พ่องเจ้ยบอกเหรอ
1: วัดตั้งหลายมาตั้งสักหน่อยนี่ก็วัดบ้านเพราะว่าวัดหางสมหวานนะครับเดี๋ยวก็เป็นวัดไปแล้วรอ
0: เออวัดสมหวานนี่ก็เป็นวัดตะก้อนมันชื่อเอี้ยกะ
1: เออเปิ้นชื่ออีแต่เมื่อมานี
0: ่ฮั่น
1: โอ้เกิดมาก็เปิ้นเอาห้องเอาวัดสมหวานน่ะน
0: ี่เออๆเดี๋ยวเฮาช่วยกันช่วยกันเก็บประวัติหมู่นี้ไว้เนอะเดี๋ยวมันจะสูญจะหายนะครับเอาฉางขน้อยหมู่อยู่ฉางขน้อยก็ซะรอบฉางขน้อยอ่ะ
1: ก่อน
0: อืม
1: มีกูแถมกูเนาะที่มันมีอันที่กอสลีกูเดี๋ยวมันเป็นอันเปิ้นเขาสลีกูนะเปิดกบฟันในแล้วเปิ้นล่มในแล้วเปิ้นมันปินตางอันสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านะเปิ้นเลยล่มในแล้ว
0: โอ้เสียดาย
1: อยู่กลางนาก
0: ลางนาตั้งจะไปสะปุงกะ
1: ฮะ
0: กลางนาไปตั้งสะปุงบุญกะ
1: กลางนาไปตั้งบวกบอลเนี่ย
0: อ๋อมาตั้งบวกบอลเออหมายไว้เนอะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวผมจะไปเอวหาจากข้าน้อยเนี่ยนะเรื่องกูเนี่ยวันหลังเขาฟื้นฟูพอกำลังว่ามันมีสักกี่กูเนาะบ้านเฮาเมืองเฮา
1: ผมนี่แหละมันห้อยเขาเปิ้นมาคุดมานี่ก่อนเดี๋ยวมันปีนข้างหน้าไปแล้วนี
0: ่เอ้ยเสียดาย
1: ก็สลิกูแล้วเปิดกบฟ้านี่มดแล้วนี่มันปีนนั้นสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านน
0: ่
1: ะ
0: แม่นเนาะนั่นเนาะไฟฟ้าแรงสูงนี่ก็บาดีเหมือนกันนะไปตัดก็ไหม้เปิ้นประตกประเสียงเนาะความจริงเขาน่าจะเว้นนะเขากับบ่เว้นเขาตั้งซื้อแบนน่ะ
1: เว้นนี
0: ่อืมเสียดายของเก่าของแก่ครับ
1: ครับ
0: เออดีดีดีบอกเนอะถ้าป้าแหมบอกนะครับจดไว้เนอะเดี๋ยวผมจะไปเอาหาป้ออย่างก้อนเนี่ย
1: ป้อชื่อปณะลุงนะครับชื่อลุงนะ
0: ลุงนะบ้านอยู่ทางใดหาเดี๋ยวอย่าไปเอาหาลุงนะ
1: บ้านอยู่อันซอยอันสี่แยกหลังวัดชางขน้อยเนี่ยกะ
0: สี่แยกหลังวัดชางขน้อยชางขน้อยกาดนี่นะ
1: ครับมาตังปัจจ้าเนี่ย
0: มาตังปัจจ้าโอเคฮู้ตี้แล้วครับฮู้พิกัดละเนี่ยป้อนหน้าเนอะ
1: ลูกแล้วครับพวกสิ้นผู้ป่วยติดเตง
0: อ๋ออันน่ะเอาวิทยุเป็นเพื่อนเนอะ
1: ถึงวันของวิทยุเป็นเพลิน
0: ถ้าวันพัดนะกึดอย่างบ่ออกโทรมาหาผมเลยมาอู้จ่ากันตามภาษา
1: แม่กับลูกสิ้นผู้ป่วยติดเตงติดบ้าน
0: เป็นยังหัวใจแข็งแกร่งหียังเนอะถึงแม่เขาจะติดเตียงมันก็ติดเตียงร่างกายแต่หัวใจต้องเบิกบานเนอะอายุจะได้ยืนอยู่กับกันไปเมินๆกันเน
1: าะนะ
0: ครับแล้วมันนี่กินข้าวกับยังเจ้าวันนี
1: ้วันนี้ยังหูเธอเขาว่าอันร้านเอาเนี่ยมาส่งให้ก็ยังพูดเธอ
0: เขาย ัง
1: บอกได้โคกเข่าเธอฮัน
0: เออเดี๋ยวก็บอกเขาว่าเออปอกขยักกินข้าวแล้วเนอะอีกอ่ะเนอะ
1: เขาเอาของกินมาส่งเหรอแล้วนี้แล้วก็ได้มาพอเจอ
0: เออเอาละดีละครับ
1: ยังอยู่วันกินเตงนี่
0: อืมกินติดเตียงยังดียังมีลูกมีหลานเขาเป็นคนไทยเนี่ยคนเมืองเนี่ยคนยองเนี่ยลูกหลานเอาใจใส่ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ครับขอให้ทำตัวให้แข็งแรงอยู่บนเตียงอืม
1: เขาบอกกันเขาบอกผ่านนั้นเขาฝากกันผ่านไม่บอกอันคนนั้นยันอ่ะคนเอวสุรชัยนั่นหน่อยเนอะ
0: ครับว่าใด
1: วันเสาร์วันตีดอ่ะจอยยิ้มจัดไปเองยิน
0: เออกันนั่นน่ะผมก็ว่านั่นเนาะเออเดี๋ยวจะบอกขึ้นเนอะ
1: จอยยิ้มมีไป
0: เออครับครับครับ เดี๋ยวจะบอกไอ้เอี่ยวสุวิลาชัยคือว่าขอเอาซอปิกมากำเนอแฟนๆขอล่องเน
1: า
0: ะ
1: แต่กะ
0: เออแต่กะผมนี่ถ้าจัดได้ผมจะจัดนะเนี่ยอืมแล้วผมมีเวลานี่ผมจะจัดซอพี่น้องสักช่วงอะเนาะ
1: ชอบฟังซอปืนเมือง
0: ครับช่วงนี้เป็นช่วงไหวอะไรเนาะมันอาจจะหายไปพ่องนะครับ
1: ก็เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็มันก็ไลฟ์มันก็เป็นก็หาหน้ามื่นแล้วปกติเสียมาหมื่นแล้ว
0: เออนั่นน่ะกะปกติเสียมาหมื่นแล้วเลยเน
1: า
0: ะเออเอา
1: แล้วปินเดินปินเดินบนเหล่านี
0: ้อืมเดี๋ยวกันก็อย่าห้ามไว้ปิดกันแล้วนะ
1: ซออยู่มาออกเติร์ว่าอีนี
0: ่โอ้ชอบใจคนแฟนซอนี่นะเด้อโทรมานี่ล่ะครับมาบอกกึดยังมาออกบอกรายการนี่ก็แล้วกันเด้อ
1: เอาฟังซอ
0: ครับ
1: แต่ปินซ้อตำนานก็ได้ซ้อมยังก็ได้มดนะครับฟังต่อฟังนะครับ
0: โอเคอันเนี้ยเนี้ยมาละได้แฟนพันธุ์แท้เรื่องซ้อมมาคนละป่อนนะบ้านฉังข้าวน้อยนะครับขอบพระคุณเด้อขอบพระคุณกินข้าวไงเฮียเด้อ
1: ครับก็เรียกแล้วว่ากินอ่ะจ้ะ
0: ครับ
1: ฟังรายการของอาจารย์ให้เกิน
0: ครับม่วนๆอยู่กันม่วนๆครับขอบพระคุณครับขอบคุณขอบคุณเด้อสวัสดีครับครับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็กึดยังบ่ออกก็โทรมาอู้เอ่ยอย่างน้อยคนติดเตียงเนี่ยหัวใจมันจะถูกผูกมัดไว้นะครับขณะที่นอนบนเตียงกำโทรศัพท์ขึ้นมาก็อู้จากันเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างคนบ้านเฮาฮับกันต่อไปครับอู้จากันมันถือว่าวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าอาจารย
0: ์ครับอันนี้น้องพองเน
2: า
0: ะ
2: แม่นแล้วจ้ะวันนี้จะมาแจมเรื่องภาษาได้หน่อยด่ะเตยคนได้หน่อยเหรอ
0: เออได้ก็ได้ก็ว่าเรา
2: อ่ะตามกูเนี่ยต่างๆมันต้องมีหนักนี
0: ่นั่น
2: เนาะที่ไหนก็มีหันคนมีนะนี่กี่เมียนลุงซิมเนี่ยน่ะที่เปิ้นเอ่ยในถึงวันผสมว้าวนะพอดีอยู่ในเขตหมู่บ้านตำหองเขาที่พอดีอาจารย
0: ์จ้ะอ๋อมันก็อยู่
2: ผสมว้าวนั่นนะมันก็ปิ้นกูมาเมื่อแล้วอันมันก็มีต้องหอยอย่างน่ะดินกี่ดินเนี่ยน่ะเป็นวัดด่างย่ำก่อนเน
0: า
2: ะมันมีหอยอะไรปวดกลมมากันนะกลมเนี่ยปวดกลมมากันเหมือนกัน
0: กลมศิลปากรกลมการศาสนา
2: ล้างละ
0: ก็คนก็ไปกันขนาดนะ
2: แมนแล้วเดี๋ยวก็มีทำห้าสถานก็มีทั้งปีอยู่แม่กันน่ะคนมาสาร้านคนไม่ปิ้นวัดแต่นะมันก็ปิ้นไอ้แบบเนี้ยคนห้องว่าไอ้ยังอ่ะมันก็อยู่คุณกับอันวัดน้องหอยอยู่นอกวัดสมวานน่ะปิ้นอารามอยู่เนี้ยค่ะอาจารย์
0: เป็นอารามอยู่แล้ววัดใหม่นี่ที่ไหนฮะ
2: วัดอันไหนธรรมสถานก็อยู่หิ้มก็ห่างอ่ะเปิ้นมีครบฝ่ายถ้ามาหยุดก็ฮะเปิ้นมาอยู่นะ
0: อ๋อได้ครับ
2: ก็ห่างอาจารย
0: ์อยู่ด้วยกันไปเด้อจะไปทะเลาะกันก็แล้วกัน
2: จอยก็พัฒนาน่ะ
0: ถูกเฮาใครหันเมืองลำปูนมีสัก1,000วัดน่ะคุดมาแหมครับเอามาอวดกันบอกว่าเมืองลำปูนเนี่ยเป็นอดีตของมหาเจดีย์ใหญ่กว่าผู้กามกันเนี่ย
2: จ้าสมัยนะจ้าเจ้าเนี่ยได้ยินแม่เขาเป็นเราฟังหรอก
0: เป็นว่า
2: สมัยหมู่ก่อนนี่ก่อสร้างมันมีเป็นมาว่าเป็นมาต่างกลุ่มต่างยังตีกันเนาะจ้าเนาะ
0: ครับ
2: เพราะว่าพม่าเป็นสู่รบก็ในสมัยหมู่ก่อนอ่ะเป็นมาเผาหั่นเผานี่คนธรรมะมีหลายปีกะคนอย่างวัดนางเกิดเนี่ยอาจารย์ยินเมย์พวกเราเน
0: า
2: ะ
0: วัดนางเกิด
2: วัดนางเกิดติ๊กบัดทองหากว่าคนเท้าแต่ปุ่นมาเราก็มาวัดล่างอันหนาพักน้ำต่างอันดอมปัตตานี่ก็มีนะอาจารย์นี่ก็วัดล่างนะกลุ่มมีงานประจำปีผู้เปียสุดเดิมที่สภาเนาะเราวัดล่างสมวานนี่ก็มีนะเนี่ยคนเท้าพิธีสมัยเมื่อก่อนพม่าคนบุกกันอย่างสมัยนั้นเนาะ
0: ถูกต้องเลย
2: มันมีกลุ่มเจ้าล้งทุกกลุ่มอย่างเราอยู่ตั้งนั้นหลังอำเภอเก่านะอาจารย
0: ์ครับ
2: อันห้อยดิ้งกีตีแถวน้ำเมืองน่ะมันจึงมีสุดวิ่งเนี่ยจ้าสะแวร์บนจึงคุ้มกูเมืองจ้าอาจารย
0: ์เพราะว่าสมัยป่าสางนี่เป็นเวียงหรอก
2: ไม่ละเป็นเวียงนะอาจารย
0: ์เป็นเวียงป่าสาง
2: เนี่ยเนี่ยป่าสางสามนะอาจารย
0: ์แล้วก็มูที่มาอยู่เนี่ยคือมูหนานทิพย์ช่างลำปางนี่แหละ
2: อืมแม่ละ
0: เขาจะมาไล่พม่าที่เชียงใหม่
2: ล้านแม่ยังล้างหูฟังว่าล้างวัดประสร้างงามก่อนโกรธโทษจ้างแต่พอนำมาลามก็ไม่เตียนล้างที่นี่หมอต้นไม้เก่านั่นเดี๋ยวคนเปิดไปแล้วนำล้าง
0: จำได้จำได้จำได้หลังว่าคลินิกหมอมีฮะนั้น
2: พ่อแม่ว่าคนเป็นจ้างนั่นน่ะตาจ้างนึกแต่ก็แบบว่าจ้างล้มจ้างยังหน่อยว่ามามัดกัน
0: เ
2: พราะว่าคนล้มจ้างเขาได้มันไปอยู่ปุ่มเจ้าเราเป็นขาดเจ้านะสมัยก่อนเราปนลงเนี่ยคำมาเขาเขาเวนคำเนี่ยเองอาจารย
0: ์
2: เจ้าหนักขนาดเนอะมาสร้างเนี่ยนะก่อนในบ้านน้องห้อยเนี่ยก็เป็น มีร้อนในหมู่บ้านก็มีเสียกลุ่มบ้านเจ้าอยู่นะ
0: เออพอสังเกตว่าป่าซางเนี่ยเต็มไปด้วยเก้าตานหันแล้วก็เก้าตานน่ะรอป่าซางเนี่ยมีกับเก้าตานผมก็เสียดายคุณสมเจตเป็นนายกมันก็ซื้อตีซื้อหนไปเป็นเวียงเก่าทั้งนั้นน่ะสมมุตินั่น
2: เออแถวน้ําน้องเมืองไข่สุดมีดําก่อนน่ะอันแถวหมู่น้ําเงินเก้าตานว่างั้นซั่น
0: ถ้าได้รู้กับเพิ่นก็บอกว่าเอ๊ะเฮาช่วยกันรักษาพ่องบ่เสียสละตีสักน้อยเอาแปลงวัดน้อยๆเนี่ยมันต้องแปลงหัวแปลงเฮาน่ะขอก่อเจดีย์อย่างเดียวเนาะเนาะ
2: ก็ได้กับพ่อตะเพื่อนตะเพื่อนเนี่ยดักมีดแปะแหละอาจารย์สิว่าตะเพื่อนจะสร้างอย่างไรฮะ
0: โครงการ
2: จะ
0: ดัก
2: มีดแปะอาจารย
0: ์เออเดี๋ยวก่อนผมจะเป็นคนลองประสานพ่อเนาะ
2: นี่ก็อาจารย์ก็เจอฟื้นประสาน
0: ช่วยกันฟื้นประสาน
2: ดังในเมื่อในอดีตนะอาจารย์เนาะ
0: แม่นเกิดว่ากะประสานมีถาดอยู่200อ่ะพูดโทมันจะผ่านไปนะ
2: เดี๋ยวบ่จักเป็นประเพณีไปแล้วอาจารย์วัดจังใดก็จักงานเป็นประเพณีมาเทศบาลเพิ่นเอาบรรจุขอไปเป็นงานส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วเราจะ
0: พูดถึงครบปีผมถึงยกย่องผู้ที่ฟื้นวัดนี่นะ
2: มีกุฏิกุฏากันเดี๋ยวเนาะวัดนั้นต่างๆอ่ะก็เอาบรรจุเข้าไปในเทศบาลกันหมดอ่ะ
0: น
2: ี่งบแดงเนี่ยมาส่งเสริมกันเนี่ยนะ
0: ครับครับฟังน้องพองแล้วก็อยากจะฝากไปกรมการศาสนากับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยช่วยกันคิดเรื่องจังอี้อ่ะพ่องเนาะ
2: แม่นเอามาเจอส่งเสริมนะฟื้นฟูนะจะกระปูนทันทําไว้ปีเฮาคือแต่ๆอาจารย์กูบ้านกูจองมันต้องมีของดีๆกูตีละอยู่ในหมู่บ้านแล้วมัน
0: เนา
2: ะต้องเจอกันคือเจอกันอู่ออกมาจ้ะ
0: ช่วยกันอู้มาว่าลําปูนมีของดีแค่เอาเรื่องกูเรื่องวัดมาอู้นี่โหไผก็ซุ่มได้แล้ว
2: ใช่จ้ะความเป็นว่ามันจึงมีมนต์อาจารย์หาเฮาฟังคุณเฮาเพิ่นอันนี้จ้ะว่าจําแม่น
0: เอาละจําไว้จําไว้แล้วเดี๋ยวก่อนเฮาเจอกันเดี๋ยวจัดดิปสังนั่นน่ะมาอู้ถึงเรื่องบ้านบักเก่ากันกําลัง
2: เออเนาะอ่ะอีกก่อนนะอาจารย์
0: ครับผมขอบคุณครับครับ
2: จ้าวันจ๋าก็มาเจอกันใหม
0: ่ครับจ้าจ้าน้องหอยนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวผมเล่าแทรกเถอะหน่อยจังหวัดละปูนนี่มีวัดชื่อวัดอินทขินเนี่ยที่เดียวน่ะที่ป่าซางเนี่ยนะครับก็ถือว่าป่าซางเป็นเมืองเก่าอ้าวรับโทรศัพท์ครับเป็นหยังโอ้กันครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: ตายไปแกดีนดูอะไรปฏิเตียงเลย
0: นั่นกะอืม
4: ถ้าเปิดโฮมโซนะ
0: เป็นหุ่มซ้อแหละ
4: มีคืนมีไม่คืนมีสิบโมงสิบเอ็ดโมงมีคืน
0: ที่ไหนฮะ
4: ของทีมงานดารุณีอ่ะ
0: อ๋อของทีมงานดารุณีสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมง
4: เออผมฟังกูคืนอ่ะ
0: คืนไหนฮะ
4: คืนของงานลำปูนอ่ะ
0: อืม
4: ไหลไปเติมมาถึงปะ
0: สิบโมงสิบเอ็ดโมงเมื่อคืนเน
4: า
0: ะ
4: ถ้าผมซ้อละพอเปิดฟังเลย
0: อ๋อเอาละ
4: ตอนนั้นมันมีทุกคืนอ่ะหลังที่เจ้าเตะจบ
0: อ๋อหลังตุ๊กเจ้าเจ็ด
4: มีทุกคืนเขียงทีมงานดารุณีอ่ะ
0: ครับครับครับเอาละ
4: เอวที่มันอยู่เชียงใหม่มันได้อยู่ลำปูนแล้วนี
0: ่เอออาจารย์ไอเอวมันไปอยู่เชียงใหม่แล้วโอ้โหดีแ
4: ต่เปิดเลยไปเปิด
0: เอาละ
4: มันก็เป็นเพลงไปเลย
0: ครับอันนี้อยู่บ้านไหนนี่
4: ผมอยู่ปะตานเนี่ยปะตานอู้ย้องก็ได้นะผมอู้มได
0: ้เออปะตาน
4: เออเกยมาเอว
0: ก็ไปกับผมก็ไปกาดลุงหนอมเขาเนี่ยกะ
4: โอ้กาดบ้านแซมอ่ะ
0: ครับกาดบ้านแซมก็ผ่านป่าตานไปเนาะ
4: เออมันเดียวมันก็ยังว่าเราเศรษฐกิจเนาะจานเนาะ
0: แม่น
4: มีใครรัฐบาลแล้ว
0: อยากจะฝากอย่างให้รัฐบาลว่าเลย
4: ผู้สูงอายุแล้วกะ3,000แล้วกะ
0: เออผู้สูงอายุควรจะได้3,000เอาให้เปิ้นเหียเนาะอืม
4: ไปขางไว้พวกคนละครึ่งนี
0: ่เออไปขางไว้อย่างคนแก่แล้วอุตส่าห์เปิ้นจะอยู่ได้กี่ปีก็ฮื้อไปหรอสำคัญ
4: คนเฒ่าแล้วกะสำคัญคนเฒ่าแล้วกะเนาะ
0: อืมถูก
4: ไปไหนไม่ได้เนี่ยติดเตียงเนี่ย
0: อืม
4: น่าจะฮื้อเปิ้นไปเนาะ
0: ครับถูกต้อง
4: ฝากมาได้เลยจะเป็นระเป็นไปได้ก็ดีนะ
0: ได้ครับฝากกันได้อันนี้เป็นความต้องการของประชาชนหรอ
4: หาแล้วหาแต่ได้
0: อืม
4: ได้แล้วรับจริงเลย
0: เงินเนาะตอนมาหาเสียงนี่ไหวกันจังได้หัวบ้านสุดหางบ้าน
4: ไหวแล้วไหวเห็นก
0: ิน
4: ข้าวก็ยังไหวอยู
0: ่กินข้าวก็ยังไหวอยู่
4: ผมจะฮื้อสักคนเบี้ยเลี้ยงเบี้ยยังคิด
0: พอได้เป็นแล้วหายแซ่บอืมเอาครับ
4: คนละครึ่งนี่อาจารย
0: ์ครับ เอาละคนใดก็จำเป็นแต่ผู้สูงอายุนี่จำเป็นกว่าเน
4: า
0: ะ
4: โอ้จำเป็นกูกูมันมุงคนละครึ่งอ่ะ
0: ก็หนึ่งไปไหนก็บ่ได้ลูกหลานก็บ่พอ
4: คนอยู่บ้านเรามีงานทำเนาะ
0: อืม
4: ลูกหลานหาเรื่องกันเลย
0: น่าน่ะน่าน่ะอันนี้ครับก็จะต้องพูดจากันไปต้องฮื้อได้เน
4: า
0: ะโอเคครับ
4: ก็อยากจะได้เหมือนกันแหละ
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเอิ้นไปบอกครับขอบพระคุณครับอืมพี่น้องก็โทรเข้ามาจากป่าตานบอกรัฐบาลว่าเงินสูงอายุของผู้สูงอายุ 3,000 น่ะถ้าพิจารณาได้ก็คือเปิดไปเตอะอันนี้ผมก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันผมก็ใครได้แต่ผมมันได้ผมไปข้าราชการบำนาญเนี่ยเปิ้นมื้อก็เป็นหยังโอ้เพื่อปากเสียงพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยครับเวลาจะหมดแล้วถ้าอย่าฟังเพลงสุดท้ายแล้วเนาะเอาละครับถึงมดถึงมวลปีเหล่ามาเนี่ยตั้งแต่น้องพองยันมาจนถึงปีอ้ายจากบ้านป่าตานก็จะพบว่าลำปูนมีของดีลำปูน 1,400 ปีถ้าเอาของดีมาอวดเอาเจดีย์ธาตุมาบอกว่าบ้านท่านก็มีบ้านนี้ก็มีเอาขึ้นมันได้เหี้ยสัก 2-300 เจดีย์ก่อนหนักกว่าผู้กามละผู้กามมี400นะของเฮาถ้าคนอันใหม่ได้200เปาะอันเก่า400แปลงพระธาตุพร้อมๆกันป่ามันจะป่านใดน่ะเนาะเมืองละปูนก็จะม่วนล่ำอันนี้แต่เฮาก็ยังว่านะคนคิดเรื่องเจอี้บ่ใครมีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเวียงป่าซางเนี่ยชื่อเป็นเวียงที่มีวัดอินทกินแสดงว่าเป็นเวียงเก่าใหญ่ลูกลำปางมาแล้วก็มาไล่พม่าที่เชียงใหม่จนออกไปแล้วก็ตั้งอาณาจักรขึ้นมาครับขอขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการวันผูกนี่เป็นจะถ่ายทอดสดอาจจะไม่ได้ปะกันก็ต้องล่ำลากันวันนี้นะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับผมกับคุณณัฐพงษ์ก็ลำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมา เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีดรอสอัธานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 18:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัด
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

กรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทย

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะเพราะทุกชีวิตบนท้องถนนคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทาง FM 95 เมกะเฮิรตซ์พบกับดิฉันน้ำหวานปริชาติสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรายการที่เกิดจากความตั้งใจของกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวทลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ที่อยากเห็นชาวลำพูนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในทุกวันค่ะวันนี้มีประเด็นสำคัญเรื่องความปลอดภัยที่คนขับรถต้องรู้มาฝากกันค่ะระหว่างนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับน้ำหวานมารับมืออย่างไรขับขี่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าในวันฝนตกกันค่ะจากเหตุการณ์ที่ไรเดอร์โดนฟ้าผ่าเราจะรับมืออย่างไรให้ขับขี่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าในวันฝนตกค่ะเราควรงดและเลี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเป็นสายล่อฟ้างดขึ้นสะพานยกระดับหรือขับขี่บนที่สูงเด่นงดจอดที่พักใต้ต้นไม้สูงหรือป้ายโฆษณาที่เสี่ยงถูกฟ้าผ่าและหักโค่นลงมาทับได้ค่ะงดขับขี่ในที่โล่งแจ้งซึ่งรอบข้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงและที่สำคัญนะคะต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความปลอดภัยค่ะการสวมหมวกป้องกันศีรษะและสมองกระทบกระเทือนลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุถนนลื่นรถล้มหรือรถชนค่ะช่วยป้องกันศีรษะและดวงตาจากสิ่งแปลกปลอมที่ปลิวมากับลมและพายุค่ะเซฟตี้แฟกหมวกกันน็อกไม่ใช่สายล่อฟ้าแต่โฟมที่บุอยู่ด้านในหมวกกันน็อกยังสามารถช่วยป้องกันศีรษะและสมองจากผลกระทบทางอ้อมได้ค่ะขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วระวังถนนลื่นและงดขับขี่ที่ปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนระหว่างนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักครู่

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปลดล็อกลดเศรษฐกิจชุมชนหนุนนำทำมาหากินแบบถูกกฎหมายพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกับดิฉันน้ำหวานปริชาติที่จะนำข่าวสารสาระดีๆด้านการคมนาคมขนส่งมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะพี่น้องผู้ฟังทุกท่านคะเชื่อว่าเวลาเราไปเดินตลาดหรืออยู่ในชุมชนเรามักจะคุ้นตากับรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขนผักขนผลไม้หรือขนของมาขายในหมู่บ้านรถเหล่านี้เรียกว่ารถเศรษฐกิจชุมชนที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตและช่วยสร้างรายได้ให้กับพวกเรามายาวนานค่ะแต่ที่ผ่านมานะคะพี่น้องหลายท่านอาจจะกังวลใจว่ารถพ่วงข้างที่เราใช้ทำมาหากินมันยังไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง 100% เวลาขับขี่ไปไหนก็อาจจะมีความกังวลใช่ไหมคะล่าสุดมีข่าวดีมาฝากกันค่ะทางกรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะจึงได้มีการปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้พี่น้องประชาชนสามารถนำรถพ่วงข้างคู่ใจเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อให้พี่น้องชาวลำพูนของเราใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินได้อย่างสบายใจและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูต่อกันว่ารถพ่วงข้างแบบไหนที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้และต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาคุยกันต่อนะคะกับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเศรษฐกิจชุมชนของพวกเรานะคะหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารถพ่วงข้างของเราต้องทำยังไงถึงจะจดทะเบียนรถผ่านทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดถึงมาตรฐานง่ายๆเพื่อความปลอดภัยไว้ดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะส่วนตัวพ่วงข้างจะต้องติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายของรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะข้อ2โครงสร้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่เสี่ยงต่อการเสียการทรงตัวค่ะและข้อ3อุปกรณ์ความปลอดภัยต้องครบจุดยึดพ่วงข้างต้องแน่นหนาและระบบเบรกที่หยุดรถได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสะท้อนแสงเพื่อให้รถคันอื่นเห็นเราได้ชัดในเวลากลางคืนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะโดยรถพ่วงข้างที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการจดทะเบียนประเภทรถจักรยานยนต์ลย.12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างและมีอัตราการเสียภาษีเพียง150บาทเท่านั้นค่ะขอย้ำเลยนะคะการจดทะเบียนนอกจากจะทำให้เราขับขี่ได้อย่างถูกต้องไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆกันแล้วนะคะรถของเรายังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วยค่ะดังนั้นขนส่งจังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทุกท่านนะคะยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและนำรถเข้าตรวจสภาพณที่สำนักงานขนส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะมาร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้กับชุมชนลำพูนของเราได้อย่างยั่งยืนค่ะสาระดีๆยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยสาระดีๆยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามและรับฟังสาระดีๆของเราได้จันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่053537325หรือสายด่วน1584ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอฝากไว้สักนิดการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางร่วมสร้างวินัยทุกเส้นทางเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหรตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทัยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธี ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า กรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
5: ครับคือวันนี้ทางเดนไซเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของเดนไซคงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าการใช้ดุลพินิจการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถที่จะได้น่าจะเป็นทางส่งทางข้อสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

0: อย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอีมันนี่เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฟอเร็กซ์หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาทท
2: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อต่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ8ถึง10บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
5: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้

0: โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาป่นที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
1: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
2: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
3: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกวานพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ ื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวกุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
6: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
7: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
6: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส รงเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดิลฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที44.843วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที25.099วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกหัวชนะทอมบาโซ่ราโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีรวิทย์แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนลิวโกจิกุลของไทยหัวชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ 6-3 แพ้รอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีหัวชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 3-6 และ7-6ไทยเบรก7-1แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะรู้ว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักกาดเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ผู้นักกาดเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thai Run/12 AUG Half Marathon 2026 การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athletic วิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดถึงคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่Arena of Valor, Free Fire และ EA Sport FC Online จึงช่วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า e-sport ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
11: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
10: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศและรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และการีนาประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัจจินอนันตานุการประพันกรชวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮยอจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่า คลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
14: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
17: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88%มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุด ก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลบพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: ครม.ไฟเขียวกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ2แห่งได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์พร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดเพื่อรองรับทั้งความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ธาตุพนมถึงมุกดาหารลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าครั้งนี้ช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศรองรับการค้าการลงทุนและการขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันยังสอดคล้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวและเชื่อมโยงระบบพลังงานไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงเนาะกับรายการมองละปูนเนาะวันนี้อาจจะขอเปลี่ยนภาษาน้อยหนึ่งเนาะวันนี้เป็นภาษาไทยกลางละกันนะเนื่องจากว่าวันนี้มีแขกรับเชิญเนาะจากทอสหรือท่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเปิ้นก็จะมาเปิ้นหวังว่ามานำเสนอสินค้าและก็บริการของทอสนะครับที่ตอนนี้กำลังแบบอยากฝากสตังค์อยากจะกู้สตังค์นะมาฟังกันได้นะครับตอนนี้นะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนตอนนี้ต้องเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวก่อนเนอะเขาต่อเอาไมค์คืนก่อนนะสวัสดีครับผมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
1: ชัดค
0: ่
1: ะ
0: ชัดครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับ2ท่านนะครับผมคุณณัฐวุฒิเครือธนุนะครับหัวหน้าธุรกิจสาขานะครับผมอีกท่านนึงก็คือคุณสุชาภัทรโชติชัยรินทร์นะครับผมนักพนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสนะครับทั้ง2ท่านหรือว่าวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่มิกกี้กับพี่ออฟนะครับผมวันนี้เรามีเรื่องราวมาพูดคุยกันนะใน2อย่างด้วยกันก็คือฝั่งในเรื่องของน่าจะเป็นเงินฝากแล้วก็เงินกู้นะครับผมอย่างแรกเราเอาแบบเงินกู้ก่อนดีกว่าไหม
2: ได้ครับ
0: บางคนอาจจะแบบรอฟังว่าเราแบบว่าอยากจะกู้ได้ไหมหรือมีอะไรที่เป็นสินค้าแล้วก็บริการในช่วงนี้ที่ทางทอสอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบบ้างครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ออฟครับ
2: ครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับสองผลิตภัณฑ์นะครับที่เราอยากจะแนะนำวันนี้นะครับอย่างอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพอิสระนะครับก็คือพวกอาชีพค้าขายครับขับแท็กซี่รับจ้างหรืออาชีพอื่นๆ
0: พ่อค้าแม่ค้านี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมนะครับที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ใช่มีเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับผม
2: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คืออาชีพกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะมาบอกกับธนาคารว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับไม่ได้เป็นอาชีพประจำนะครับไม่ได้ทำงานแต่ว่าทำค้าขายหรือทำสวนลำไยทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: บางทีท่านผู้ฟัง
2: ก็จะเข้าไม่ถึง
0: ก็
2: อาจจะ
0: กังวล
2: ว่ากู้ไม่ได้มีความเป็นกังวลนะครับแต่วันนี้เรามาแจ้งข่าวดีนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังรุกอาชีพอิสระอยู
0: ่
2: นะครับเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพอิสระตรงนี
0: ้
2: นะครับซึ่งเราจะให้ดอกเบี้ยที่พิเศษ
0: ครับผม
2: นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับที่มีอาชีพอิสระนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือสามารถเข้ามาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนได้เลยนะครับก็คือวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการซื้อบ้านนะครับหรือว่าสร้างบ้านนะครับหรือว่าไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นนะครับหรือว่ามีสินเชื่อต้องการเงินเหมือนคล้ายๆกับว่าบ้านแลกเงินนะครับแต่ที่จริงเราจะใช้เป็นชำระหนี้นะครับเป็นชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ
0: ์ครับ
2: อะไรอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะให้อยู่ที่ปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยประมาณ 3.75 ต่อปีนะครับนะครับแล้วก็ปีที่3ถึงปีที่5เราจะให้ MRR ลบ2
0: ครับ
2: นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะให้วงเงินนะครับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับซึ่งหน้าเราก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับซึ่ง3ล้านบาทก็เป็นวงเงินที่กลุ่มอาชีพนี้จับต้องได
0: ้
2: นะครับ
0: 3ล้านบาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ต้องถามกลับไปอย่างนี้ดีกว่าครับว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้ที่จะมาใช้เขาเรียกว่าสินบริการอันนี้ครับผมจะต้องเป็นคนที่1กู้บ้านใหม่2หรือเป็นคนที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วสามารถเอาบ้านมาเหมือนเปลี่ยนเป็นเงินได้อันนี้มีประเภทไหนบ้างครับผม
2: ประเภทนี้ก็คือเป็นไม่ว่าจะเป็นบ้านมือ1
0: ครับ
2: หรือบ้านมือ2
0: ครับ
2: เป็นประเภทเขาเรียกว่าซื้อที่ธนาคารนะครับเราไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าบ้านมือ1บ้านมือ2สามารถทำได้หมดนะครับ
0: หรือแม้แต่มีเขาเรียกว่ามีสัญญากับธนาคารอื่นๆแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นทอส
2: ใช่ครับ
0: ก็สามารถทำได้ในโครงการ
2: ย้ายธนาคารได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองก็ได้นะครับในกลุ่มอาชีพนี
0: ้
2: นะครับเราให้นะครับ
0: แล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเข้าร่วมบริการเหล่านี้อันสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราเป็นข้าราชการหรือคนที่มีเงินเดือนกันก็จะต้องปริ้นสลิปเหมือนเดินบัญชีต่างๆเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผม
2: ครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือการเตรียมตัวก็คืออย่างน้อยๆเราจะต้องมีสเตทเมนต
0: ์
2: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสเตทเมนต์เราก็จะแนะนำให้เป็นให้เข้าโรงเรียนก่อนเราก็จะมีคำแนะนำอาจจะให้เข้าโรงเรียนการเงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูแล้วว่า เราไม่ได้เดินบัญชีแต่ทีเนี้ยเราจะให้ลูกค้าฝากเงินนะครับก็คือต้องการยอดเงินกู้เท่าไหร่เราก็จะคำนวณเงินงวดเป็นก่
0: อ
2: นแล้วก็ให้เอาเงินงวดตรงนั้น
0: อ
2: ่ะมาฝากมาฝากทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพอฝากเสร็จปุ๊บเราก็จะให้เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนการเงินที่มีการเตรียมตัวไว้ก่
0: อ
2: นนะครับพอหลังจากครบกำหนดแล้วอาจจะประมาณ1ปีนะครับเราก็จะสามารถพิจารณาให้กู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการเตรียมตัวนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่
0: พร้อมอยู่แล้ว
2: ที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่ามีการหมุนเวียนบัญชีที่สม่ำเสมอมาแล้วนะครับแต่การโรงเรียนการเงินตรงนี้เนี่ยก็คือว่าคนที่ยังไม่พร้อมนะครับก็สามารถเอาเงินงวดเราจะคำนวณเงินงวดเพื่อเอาไปฝากให้นะครับฝากก็คือเป็นเงินเก
0: ็บ
2: อีกแบบนึงอยู่แล้วนะครับไม่ได้เสียหายอะไร
0: ครับผม
2: ครับ
0: เหมือนที่ใครที่มีแพลนที่จะซื้อบ้านอยู่แล้วอาจจะต้องมาติดต่อธอสก่อนเพื่อแบบเหมือนเตรียมในเรื่องของการเดินบัญชีต่างๆอันนี้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นอาชีพอิสระ
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: นะครับส่วนดอกเบี้ยก็ถูกนะครับก็คือปีที่1ปีที่2 3.75
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็เราใหไม่เกิน3ล้านบาท
0: ครับ
2: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะครับตอนนี้เราลุกอาชีพ

0: ไอเดือนต่างๆก็จะเป็นอาชีพอิสระไปก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได
1: ้
0: ซึ่งดอกก็ถูกด้วยแล้วก็มีการที่จริงแล้วใครที่แบบว่าเอ๊ะกังวลว่าในเรื่องของการเดินบัญชีก็สามารถมาติดต่อก่อนได้1ปีที่เข้าโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนการเงิน
1: ใช่ครับ
0: กับทอสก็สามารถนำในเรื่องของบัญชีเหล่านั้นมายื่นหรือเป็นหลักประกันในเรื่องของการกู
1: ้ใช่ครับ
0: ต่างๆได้
1: เพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าทางลูกค้าเนี่ยสามารถผ่อนได้ไห
0: ม
1: เราก็จะเอาเงินงวดที่เราคำนวณเสร็จปุ๊บก็จะให้ลูกค้าเอามาฝากทุกเดือน
0: เหมือนทดลอง
1: 1ปีก่อนท
0: ี
1: นี้พอครบปุ๊บนะครับเราก็จะพิจารณาให้กู้ว่าลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนบ้านนะนะครับก็เหมือนกับการฝากเงินโดยที่ไม่ต้องถอน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่แหละครับผมก็เหมือนมาซ้อมก่อนว่าถ้าวันนึงเราต้องจ่ายจริงๆแล้วเราจะไหวไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนทั้งเราก็จะได้ทดสอบตัวเองว่าไหวไหมแล้วก็ทางธนาคารก็จะได้เห็นศักยภาพในการจ่ายของลูกค้าด้วย
1: ใช่ครับผม
0: มีข้อแม้อะไรไหมครับในเรื่องของการที่คนจะเข้ามาร่วมโครงการนี้อย่างเช่นมีคนมีประวัติในการชำระอันนี้อาจจะมีประวัติกับที่อื่นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ไม่มีเงื่อนไขครับ
0: สามารถมาติดต่อได้เลยติดต่อที่ไหนได้บ้างนะครับผม
1: ตอนนี้คือเรามาจากสาขาลำพูนนะครับเราก็อยากให้มาติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสาขาลำพูนเท่านั้น
0: ครับผมมาเลยนะครับผมจำหน้าพี่เขาไว้นะพี่ออฟนี่นะครับผมเดินเข้าไปหาได้เลยนะครับในเรื่องของการกู้ของกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของอาชีพอิสระนี้ไหมครับ
1: อิสระก็มีเพียงเท่านี
0: ้ครับผมแต่อีกอันนึงที่เราเตรียมมาน
1: ะครับที่เตรียมมาก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะณปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นทั้งโลกเลยนะครับก็คือว่าเกี่ยวกับพลังงาน
0: ใช่
1: นะครับพลังงานก็สำคัญตอนนี้เราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราก็จะมีการอันนี้มันจะเป็นกลุ่มที่สมัยก่อนนะครับตั้งแต่เกือบธนาคารเปิดมาก็60กว่าปีที่สมัยก่อนไม่มีดอกเบี้ยที่ถูกเนาะมันจะเป็นการใช้ไฟหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะให้กลุ่มลูกค้าที่มีบ้านอยู่แล้วที่กำลังผ่อนอยู
0: ่
1: นะครับใครอยากจะประหยัดพลังงานโดยที่ทำโซล่ารูฟ
0: ค่าไฟนั่นเองนะครับผม
1: นะครับเป็นไฟนะคร
0: ับ
1: ก็คือก็สามารถมาขอกู้เพื่อติดตั้งได้นะครับแล้วเราก็จะให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับมันเป็นดอกเบี้ยเกี่ยวกับพลังงานนะครับทีนี้เราจะให้กู้อยู่ที่ไม่เกิน 300,000 นะครับอันนี้เป็นการกู้เพิ่มเพื่อติดตั้งโซลาร์ลูปนะครับอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เราจะให้ก็คือปีที่1ประมาณอยู่ที่ 2.2% ต่อปี
0: ครับผม
1: นะครับปีที่2 3.25% ต่อปีครับปีที่3จะอยู่ที่ MRR ลบ 2.895 ต่อปีนะครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสถานการณ์แบบนี้เราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานจริง
0: ๆครับผม
1: นะครับก็ธนาคารก็เลยออกมาแบบนี้ก็คือใครที่ผ่อนบ้านมาแล้ว5ปี10ปีก็ถ้าเกิดมองเห็นว่าค่าไฟมันแพงขึ้นนะครับก็สามารถลงทุนในการทำหลังคาโซลารูฟได้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้ช่วย2 อย่างก็จะช่วยลดโลกร้อนอีกอย่างนึงก็ช่วยลดเงินลดเงินน้อยลงจ่ายน้อยลงนะในเรื่องของค่าไฟแต่ผมมีคำถามอยู่2ข้อครับผมอย่างแรกเลยก็คือเขาต้องเป็นคนที่เป็นลูกค้าของทอสแล้วหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของทอสแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมครับ
1: โครงการตัวนี้ที่เรามาวันนี้นะครับเราแยกประเด็นนะ
0: ครับ
1: คือโครงการวันนี้ที่ผมพูดไปวันนี้เนี่ยคือเราเน้นลูกค้าเดิมก่อน
0: นะครับ
1: ลูกค้าที่กู้กับเราไปแล้วเราก็อยากจะเรียนเชิญหรือว่าชักชวนหรือเชิญชวนเนี่ยแหละครับมากู้เพิ่มในการทำ
0: โซลารูฟ
1: นะครับแต่ในส่วนของลูกค้ากู้ใหม
0: ่
1: นะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าเรามีให้ครับเป็นโครงการบ้านสีเขียวนะครับอาจจะเป็นโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเรามีให้แล้วก็เราเหมือนเคยเอามาออกแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนโปรโมชั่นมาแต่สำหรับคนกู้ใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอย่างเช่นว่าจะซื้อบ้านใหม่หรือสร้างบ้านใหม
0: ่
1: นะครับเราก็จะมีโครงการอย
0: ู่
1: เย
0: ็
1: นเป็นสุขให้นะครับดูคำว่าอยู่เย็นก็คือเป็นประหยัดพลังงานเหมือนกันนะครับก็สร้างตามเงื่อนไขของธนาคารประมาณ3 ข้อนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ย ถูกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเน้นกู้เพิ่มมาก่อนเพราะว่ากู้เพิ่มก็จะมีฐานข้อมูล
0: ของลูกค้ารายเดิม
1: ค่อนข้างเยอะที่

0: ที่สมัยก่อนก็ตีมาก็ประมาณ60ปีนะครับก็กู้ไปแล้วตอนนั้นยังไม่มีน่าจะยังไม่กระทบกับการเรื่องพลังงานก็เลยไม่มีแล้วก็อยากจะเชิญชวนกลุ่มที่กู้ไปแล้วเนี่ยให้กลับมาทำแต่พอตอนนี้มันจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับกลุ่มใหม่ก็คือเขาก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่หรือว่าสร้างบ้านใหม่ก็จะมีทางเลือกให้เกี่ยวกับประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วเราก็จะมีดอกเบี้ยอีกโปรโมชั่นหนึ่งให้ครับผม
1: ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้แต่ว่าในส่วนของบริการอันนี้นะครับที่เป็นการกู้เพิ่มในการติดโซลาร์รูฟอันนี้มันถือว่าวงรอบในการจ่ายหรืองวดจ่ายครับนานสุดนี่กี่ปีครับ
0: นานสุดนี่ประมาณ10ปีครับ
1: 10ปีใช่300,000สูงสุด
0: ใช่คร
1: ับแล้วก็ผ่อนได้ถึง10ปี
0: ใช่ครับ
1: สบายสบายกระเป๋าเลย
0: สบายสบายครับ
1: ครับผมจะสบายกว่านี้ก็คือ
0: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟฟ้าอีกครับ
1: ใช่เลยนะครับผมนี่เหมือนที่บอกไว้ว่าลดทั้งรายจ่ายของเราแล้วก็ลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยก็เป็นโครงการดีๆของทอสที่ออกมาในห้วงนี้สำหรับกลุ่มลูกค้ารายเดิมนะในเรื่องของโซลาร์รูฟนะครับผมแต่ถ้ารายใหม่อยากจะมีในเรื่องของบ้านสีเขียวก็สามารถติดต่อทอสได้เช่นกันนะครับผมอันนี้เราพูดกันไปในเรื่องของเงินกู้ต่างๆกันแล้วแน่นอนเลยว่าสาวสวยที่นั่งข้างๆมาในเรื่องของเงินฝากแน่นอนเลยเพราะว่าเห็นป้ายติดอยู่ข้างหน้าใครที่แบบว่าเออเราอยากจะแบบว่าเริ่มในการที่จะฝึกเหมือนถึงว่าการออมนิสัยในการออมที่ดีวันนี้เราก็มีในเรื่องของเงินฝากหรือว่าออมทรัพย์มาฝากกันด้วยนะครับพี่มิกกี้วันนี้เตรียมในเรื่องของสินค้าไหนๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังครับผม
2: ค่ะวันนี้จะขอมานำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก2ตัวด้วยกันนะคะ
1: ครับผม
2: ตัวแรกนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก GHB Welfare Saving นะคะ
1: ครับ
2: ตัวนี้จะเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทอสอนะคะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ตัวนี้นะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่500บาทขึ้นไปนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีนะคะไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมนะคะ
1: ครับ
2: ตัวนี้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: หมายถึงว่าเปิดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยเหรอครับ
2: เปิดหน้าเคาน์เตอร์ค่ะแต่ว่าสามารถฝากแล้วก็โอนได้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็ตัวดอกอัตราดอกเบี้ยนะคะเงินฝากตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ 1.55% ต่อปีนะคะตัวนี้สูงสุดแล้วนะคะแล้วก็ตัวการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของตัวนี้จะจ่ายรายเดือนจ่ายทุกเดือนนะคะทุกวันที่15นะคะโดยโอนเข้าบัญชีเล่มคู่โอนที่เป็นชื่อเดียวกัน
1: อ๋อดอกเบี้ยเข้าเป็นรายเดือนเลยแล้วก็เข้าทุกวันที่15นี่เราจะมีเงินเข้าโดยไม่ต้องรอวันที่16แล้วนะฮะ สามารถสมัครนี้ได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ตัว
1: ก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่จริงแล้วบางทีผู้ที่เป็นผู้เกษียณก็อาจจะแบบว่าเออเราจะไปฝากที่ไหนเพราะว่าเกษียณมาปุ๊บก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่อาจจะเป็นทั้งบำเหน็จบำนาญต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จริงเพราะว่าเงินอาจจะหมุนเข้ามาเยอะขึ้นก็คือมีดอกเบี้ยเงินฝากที่โอนเข้ารายเดือนวันที่15นะไม่ต้องรอ16แล้วนะครับผมก็สามารถมาเข้าร่วมเงินฝากอันนี้ได้นะครับผม
2: CSB Welfare Saving นะ
1: ครับผมก็อีก1สินค้าครับผมที่พี่มิกกี้เตรียมมาครับผมฝาก
2: จะเป็นสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีเฟส2นะคะ
1: อันนี้เป็นเฟสที่2แล้วใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม
2: เป็นหน่วยละ 1,000 บาทนะคะ อายุสลากอยู่ที่1ปีค่ะสามารถลุ้นรางวัลสลากเนี่ย12งวดด้วยกัน
1: หมายถึงว่า
2: วันที่16
1: อ๋อนี่ถ้าใครอยากลุ้น2ต่อให้สมัครอันแรกก็คือมีดอกเบี้ยเข้า15แน่นอนแล้วก็มาลุ้นต่อวันที่16โดยจะเป็นในเรื่องของอันนี้ชื่ออะไรนะครับผม
2: ออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมี
1: ชุดทองกวามั่งมีนะครับหน่วยละ 1,000
2: บาท 1,000
1: บาทแล้วจะออกสลากทุกๆวันไหนนะครับ
2: วันที่16ค่ะ
1: ของทุกเดือนนะครับผมหากออกสลากปุ๊บก็จะมีเงินเข้ามาในบัญชีของเราถ้าหากใครถูกครับผมอันในส่วนของมั่งทองกวาวมั่งมีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: แล้วก็มีรางวัลนะคะรางวัลที่1ค่ะรางวัลละ3ล้านบาทนะคะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1รางวัลละ 50,000 บาทจำนวน2รางวัลนะคะรางวัลที่2รางวัลละ 10,000 บาทจำนวน10รางวัล
1: ครับ
2: รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาท
1: ครับ
2: จำนวน 20,000 รางวัลนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทจำนวน 200,000 รางวัลค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ฝากตัว ตัวสลากออมทรัพย์ตัวนี้ 100,000 บาทนะคะก็การันตีรับรางวัลต่องวดเนี่ยคือ50บาทต่อเดือน
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าใครซื้อสลากก็คือหน่วยละ 1,000 บาทแต่ถ้าซื้อ 100,000 บาทก็จะได้เหมือนมีประกันว่าจะมีเงินเข้ามาในบัญชีอยู่แล้ว50บาทในทุกๆเดือนก็คือ16
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าใครซื้อ2อย่างนะฝากด้วยนะในโครงการแรกก็จะได้15มีดอกเบี้ยเข้าแน่นอนแล้วก็แน่ๆก็คือถ้าใครซื้อ 100,000 บาท16ก็มีเงินเข้าอีก50บาทครับผม
2: แล้วตัวนี้ยังมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยต่อผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ที่ 0.3% ต่อปีด้วยเงินต้นไม่หายนะคะถ้าเก
1: ิ
2: ดว่าเรางวดนี้เราลุ้นรางวัลแล้วเราไม่ถูกแต่เรายังมีดอกเบี้ยให้
1: อันนี้คือในวงรอบ1ปีใช่ไหมครับสมมุติว่าผมซื้อ 100,000 บาทอ่ะสิ่งที่ผมซื้อมาทุกเดือนผมจะได้ดอกเบี้ยอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นคิดเป็นรายเดือนเหมือนกับก็คือเข้า
2: คิดรายวันค่ะ
1: เป็นรายวันนะครับผมเข้ามานะครับผมแล้วพอครบ1ปีสลากตัวนี้ก็สามารถถอนเป็นเงินได้ถูกไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วก็มาซื้อใหม่ในโครงการต่อๆไปอันนี้เป็นเฟส2แล้วเฟส1มีคนถูกรางวัลเยอะมั้ยครับ
2: เฟส1มีค่ะลำพูนก็ได้ไปแล้ว
1: ลำพูนเลยเหรอครับได้รางวัลไหนครับผม
2: ก็เหมือนจะเป็น 200,000 นะ
1: โอ้
2: นี่ก็มีหลาย
1: รางวัลเพราะว่าเห็นเมื่อกี้มีทั้ง2ตัวมีทั้งรางวัลที่1ใกล้เคียงรางวัลต่างๆนะครับหากใครที่สนใจเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่จริงถ้าใครมีเงินที่ถือว่าอยู่แล้วและอยากจะเหมือนเอามาลงทุนด้วยความมั่นคงก็สามารถเอามาลงทุนได้ก็คือเป็นเงินฝากแล้วก็มีดอกเบี้ยรายเดือนนะครับในโครงการแรกหรือว่าใครที่จะมาลงทุนเป็นเหมือนสลากแล้วก็ได้ทั้งลุ้นได้ทั้งดอกเบี้ยด้วยก็จะเป็นในโครงการที่2นะครับผมก็สามารถมาติดต่อที่ทอสได้ทั้ง2ท่านมีอะไรฝากในท้ายๆนี้ของทอสมั้ยครับว่าเอ๊สนใจมั้ยมาติดต่อมั้ยมาติดตามได้มั้ยที่ไหนได้บ้างครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมฝากไว้ครับถ้าใครสนใจลูกค้าหรือท่านผู้ฟังนะคร
1: ับ
0: สนใจนะครับอยากจะให้ติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนครับก็จะอยู่ที่ตรงข้ามกับ
1: ส่วนบุญใช่ไหมครับ
0: ส่วนบุญครับโรงเรียนส่วนบุญแล้วก็ตรงข้ามกับเทคนิคลำพูนนะครับหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์มาก่อนก็ได้นะครับ053 535 178
1: 178
0: 053 535178
1: ครับผม
0: ก็ต้องขอฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ด้วยนะครับก
1: ็
0: คือมากกว่าการปล่อยเงินกู
1: ้
0: นะครับก็ให้ทอสอบเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับผม
1: ครับผมนี่แหละไม่ใช่แค่เรื่องบ้านด้วยนะครับวันนี้มีในเรื่องของทั้งมีบ้านมีการดูแลบ้านในเรื่องของการประหยัดพลังงานมีในเรื่องของเงินฝากแล้วไปต่อยอดนะครับเผื่อใครจะลุ้น16เนาะหรือไม่อยากลุ้น15ได้แน่นอนก็มาฝากกันได้ที่ทอสนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ออฟเนาะ
0: คุ
1: ณณัฐวุฒิเครือธนุนะครับหัวหน้าธุรกิจสาขานะครับแล้วก็พี่มิกกี้นะครับผมพี่สุชาภัทรนะครับโชติชัยรินทร์พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามีในเรื่องของการอัปเดตสินค้าและบริการอื่นๆใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับทอสนะครับสำหรับนี้ขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ั บเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงกันสักน้อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับมองลำพูนครับผม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ปิดเข้าสู่รายการมองละปูนนะเริ่มสับสนทางภาษาแล้วนะวันนี้3ภาษากับงงนะเริ่มรายการมาว่าจะอู่อย่างดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแฮมรอบละกันนอกตะกี้ก็มีในส่วนของทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นอตีได้มาแนะนำสินค้าแล้วก็บริการหากใครที่ต้องการฝากตังค์นะและได้ดอกเบี้ยสูงนะครับได้กูเดินตัวนะทุกวันที่15โอนเข้าต้องรอ16แล้วนะมันต้องรับฟันหันก็เข้าแล้วนะถ้าใครมีเงินฝากตีทอสเนาะหรือใครอยากจะลุ้นนะครับก็เอาไปฝากใดนะครับเป็นพองว่าเหมือนสลากเนาะหน่วยละ 1,000 นะครับผมถ้าซื้อแสนประกันเลยว่าทุกวันที่16นะก็จะมีเงินเข้า50บาทด้วยกันนะครับผมหรือใครมีหนักมีหน่อยจะได้ก็ติดต่อได้นะครับตีทอสนอกฝากเบอร์ไว้053535178นะครับผมโทรไปได้นะครับผมแต่ในช่วงนี้ต้องบอกจะอินเนอร์ว่าวันเสาร์เนาะวันที่27วันเสาร์ก็จะมีการปิดถนนนะครับผมก็ปิ้นขบวนพาเหรดเนาะของจังหวัดลำพูนของเฮาก็ช่วงนั้นก็จะปิ้นช่วงของการจัดกิจกรรมลำพูนสัมพันธ์เกมอีเนาะแล้วก็จะมีการเดินนะครับผมแล้วช่วงนี้ก็ปิ้นวันต่อต้านยาเสพติดโรคตัวหนอนมันพุกนี่นะ26นะครับผมจะได้แล้วการลิงกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างตีเป็นสัญลักษณ์ละกันแล้วก็ปิ้นการทำเหือร่างกายของเฮาเนาะแข็งแรงนะครับผมเปิ้นจะปิดได้นะ27วันเสาร์นี้ใครตื่นเจ้านะจะออกไปซื้อของกินนะอาจจะต้องเล่งกันสักหน่อยเนื้อถามมันฟังเนาะถามฟังก็ยุดพอเฮาเตียวขบวนกันสักหน่อยก็ได้นะครับผมปิดตีไหนพองนะครับผมเริ่มจากตีศาลากลางหลังเก่าเนาะยาวไปตีสนามกีฬานะครับผมทางสพเมืองนะครับผมเปิ้นแจ้งมาว่าเปิ้นจะเริ่มปิดถนนนะครับตั้งแต่หน้าศาลากลางหลังเก่าจนถึงแยกวัดจังสีนะครับผมตอน6โมงเช้า6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งจนถึง8โมงเช้าแล้วก็แฮมเตอร์หนึ่งเปิ้นจะไปปิดตีแยกชมพูนุชเนอะเข้าประตูสลี่นะครับจนถึงสนามกีฬาไปเลยนะตั้งแต่เวลา7โมงครึ่งจนถึง9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมหากใครตีฟังนะใครเตรียมรีบเล่งเส้นทางประมาณนั้นก่อนหรือถ้าใครฟังจอดพอก็ได้เนอะตั้งขาตั้งรถอันแล้วก็เปิดประตูลุ้งมาก็ได้นะแล้วก็ยืนพอขบวนกันนะครับแน่นอนเลยว่ามีครั้งในเรื่องของการกีฬาการอนุรักษ์รักษาประเพณีของเฮานะครับผมหรือว่าท่านไหนที่อยู่บ้านแถวๆนั้นนะครับผมก็มาเปิดประตูมาพอก็ได้เนอะเอาเก้าอี้มานั่งพอมวนๆกันแต่ถ้าปะดีเจของสวทลปูนก็เอิ่นกันไทยเนอะมาขอถ่ายรูปใดนั้นอันหลานเฟินเหมือนดาราเลยแต่ว่าช่วงนะครับผมเตือนกันสักหน่อยเนอะในวันที่25เพิ่นบอกว่าอุตุนิยมวิทยาเพิ่นเตือนมาว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแถมแล้วนะครับผมจับตาฝนนักนะครับบางแห่งแล้วก็เสียงน้ําท่วมในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากก็ต้องพอกันเหมือนกันนะครับผมตั้งแต่วันนี้เนาะ25ก็คือวันนี้เลยประเทศไทยน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยที่กําลังแรงขึ้นเนาะส่งผลทําให้หลายภูมิภาคต่างๆมีฝนฟ้าคะนองฝนตกนักบางแห่งนะครับแล้วก็เอาเป็นบอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะพิเศษไหนพองนะเป็นบอกว่าภาคเหนือนี่ภาคเหนือนี่เฮาติดอันดับตลอดเลยนะครับผมแต่จังหวัดไหนพองอ่ะเจียงใหม่เจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนพะเยานานแล้วก็ตากเว้นละปูนไปหน่อยนึงถึงแม้จะเว้นจะอี้แต่ว่าต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องพอพยากรณ์อากาศแบบรายชั่วโมงกันเลยนะเนื่องจากว่าลมปัดบึ้งปัดไปตรงนี้ปัดไปตรงนั้นเข้ามาละปูนเฮแน่นะครับผมแต่ว่านี่ก็มาอันตอนแรงๆเนาะเฮงเหมือนกันเนาะบ้านใครปิ้นจะได้กันพองก็บอกกันได้นะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ลุ่มมาเตอร์ก็เตียวแวดบ้านกันพอแบบว่าลังคาปึ้งก็น็อตมันลุดก่อสลักมันลุดก่อไปแปลงกันเห็นเนอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเตือนแล้วนะอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศเตือนแล้วว่าฝุ่นมันจะหนักขึ้นฝุ่นมั่มได้เฮากลมโกแล้วเนาะเฮากลุ่มปุ่นอ่ะโอ้มากรรมนี่ป้ออยู่ในกินในก็ตึงมวลนะครับผมมาทุกภาคเลยเนอะว่าจะเป็นทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มาเหนือตะอีสานนะครับผมภาคกลางก็เข้าเหมือนกันเสาหานี่เริ่มแล้วนะครับผมอุตุนิยมวิทยาขอเหอพี่น้องตีอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงเสียงไหนพองอีนอกไก่น้ำนะใครอยู่ไก่น้ำใครอยู่ไก่ดอยอีนะอันนี้ต้องระวังเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้ามันตกมันหนักๆเจอๆอีเนาะตกหนักปุ๊บน้ำสะสมน้ำตั้งในแม่น้ำก็จะหนักก็จะโถมมาน้ำตกหนักตีอันฝุ่นตกหนักตีดอยนะดินมันก็จะดูดซับน้ำไว้อุ่มไว้ไหลลงมาคล้ายเป็นขี้เปอะนะประหงว่าอย่างก็ดินโคลนถล่มอีเนี่ยดินโคลนถล่มมากอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันใครตีอยู่ตั้งไหนนะครับว่าจะติดน้ำติดดอยระวังไว้เนอะเป็นประกาศแล้วว่าวันที่เริ่มนี่เลย 25นะครับผมยาวไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตนะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของสถานการณ์ฝนเดี๋ยวน้องอาจจะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแฮมเนอร์ใครอยากฟังเพลงอย่างพิเศษโทรมาขอกันได้อยู่นะครับผมช่วงนี้เนอร์ตะกี้อันหลายๆคุณน่าจะฟังอันฝากตังอันนี้ออกไปอันทออสอกันหรือเปล่านะวันนี้ยังมาเงียบเงานะใครฟังแบบสตาร์ทรถเครื่องไปทออสอดีกว่าอยากจะฝากตังก็ยินดีจะดักเนอร์ฝากเบอร์ไว้0535351 78ถ้าใครอยากฝากตังใครอยากจะถามเงินกู้ต่างๆของทออสอไปได้เลยนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ก็นึกว่าท่านผู้ฟังอันฟังขี่รถเคืองไปทอสหรือเปล่านะเงียบเงามีคนโทรมาอยู่แต่ที่ท่านผู้ฟังโทรมาขอเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับตะกี้นี้ก็ของพี่ต่ายอรทัยนะครับจากท่านผู้ฟังที่เชียงใหม่นะบอกว่าเพลงพี่ต่ายเองก็ได้นะครับผมก็เลยจัดเพลงนี้หือเลยละกันนะครับผมจากบ้านนาด้วยรักนะฝนฟ้าไม่อำนวยนะตอนนี้ต้องแบบสถานการณ์เนาะเนื่องจากตะกี้เตือนว่าฝนฟ้าจะตกอีนะครับผมก็เลยเอาเพลงนี้มาเปิดหือละกันนะครับผมมีท่านผู้ฟังหลายท่านเนาะโทรเข้ามาตะกี้ยอมจำนวนฟ้าดินนะครับผมจะทีแม่เมยเนาะนานเท่าไหร่ก็รอนะครับผมเดี๋ยวจะได้ระดมชงนาจัดหื่นนะครับผมหลายๆเพลงติดกันตีขอกันเข้ามานะครับผมขอบคุณจัดหนักจัดหลายเนอร์นะครับผมแต่ช่วงนี้มีในเรื่องของประกันสังคมมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเป็นเรื่องอะยังเอ่ยประกันสังคมเปิดแนะนำนะครับผมแนะผู้ประกันตนตีโสดเนาะทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์นะครับกรณีตายล่วงหน้าอีแน่อันทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเราเป็นเปิดเผยว่ากรณีสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนนะถึงแม่นะครับถึงแก่ความตายเนาะโดยนะครับชี้แจงว่าตามพ.ร.บ.ประกันสังคมนะครับผมเปิดกำหนดผู้ประกันตนตีส่งเงินสมทบนะกรณีตายนะครับผมตั้งแต่36เดือนขึ้นไปเมื่อถึงแก่ความตายเนาะสำนักงานประกันสังคมจัดจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายเฮ้แก่บุคคลตีผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับผมทางนี้นะครับหากผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์ไว้นะครับในการรับเงินสงเคราะห์เนาะจะถูกเฉลี่ยจ่ายเฮ้แก่สามีหรือภรรยา2ก็จะเป็นบิดามารดาหรือว่าบุตรนะครับของผู้ประกันตนในจำนวนตีเต่าๆกันเนอะดังนั้นแล้วผู้ประกันตนนะครับตีมีครอบครัวมีบุตรมีบิดามารดาตียังมีชีวิตอยู่และประสงค์นะครับจะมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงจำปินจะทำหนังสือระบุนะครับผมผู้รับสิทธิ์ก็ได้เนอะสมมติว่าเฮาบอกว่าก็คือเปิ้นเฉลี่ยกันเตอะใครมีชีวิตกันอยู่ก็คือเฉลี่ยกันไปเหือเตากันแต่ถ้าท่านไหนต้องการจะระบุหือใครเป็นพิเศษตามประกันสังคมเปิ้นบอกว่าหือมาทำหนังสือระบุตัวตนผู้ที่จะต้องรับในเรื่องนี้เข้าไปเนาะสำหรับกรณีผู้ที่ประกันตนนะครับติ้มได้สมรสนะครับหรือไม่มีบิดามารดาและทายาทตามกฎหมายหากประสงค์จะมอบสิทธิ์นะเงินสงเคราะห์กรณีตายเฮ้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเนอะใดนะครับผมโดยหากนะครับบ่มีบุคคลใดที่มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวกองทุนประกันสังคมก็จะได้จ่ายสิทธิประโยชน์แก่บุคคลใดเนอะสำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำนะครับเฮ้กับผู้ประกันตนตีสถานะโสดนะครับผมยังมีใครเตอแน่แต่ว่าเป็นผู้ประกันตนเนอะจัดทำเอกสารระบุชื่อนะครับผมจะระบุชื่อของผู้ที่ผู้คุณที่จะหับสิทธินะครับเงินสงเคราะห์กรณีตายเฮ้ชัดเจนตัวพร้อมกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่หับสิทธิ์แล้วก็พยานครบถ้วนนะครับผมเพื่อเฮ้เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็สามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้นะครับว่านี่แหละคนที่จะหับสิทธิ์ต่อจากเฮาหลังจากที่เฮาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็ติดต่อประกันสังคมละปูนไดเนอร์หากใครที่แบบว่าเฮาเป็นคนโสดเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครก็มีนะแต่ว่าอยากระบุคือคนใดคนหนึ่งนะครับผมก็สามารถไปติดต่อกันได้เลยนะครับผม2เพลงละกันเนาะเดี๋ยวเวลาปอนะยอมจำนวนฟ้าดินนะครับผมติกอคอก็เข้ามานะครับผมจากเมย์เนาะฟังเพลงนี้ก่อนละกันรวมไปถึงเพลงนานเท่าไหร่ใจก็รอมันก่อนนานเท่าไหร่หรือว่าก็รอเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดหินเนอะแน่ใจว่าเป็นของมินตานั่นจ้ามินตาอินทิราก็อาจจะเปิดเวอร์ชันนี้หูฟังก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ช่วงสุดท้ายของรายการม้องหลับปูนกันแล้วนะครับผมเหลืออีกหนึ่งเพลงเราที่เราต้องเปิดกันเป็นเพลงทางรายการเลยละกันนานๆเท่าไหร่ก็รอนะจะเป็นของสิงห์โลโซก่อนนะตะกี้หาเจอเดี๋ยวจะได้ก็เปิดเวอร์ชันนี้ก่อนทำใจจะได้เดินภูเขามาปะกันใหม่นะครับผมวันนี้ต้องเตือนแถมอย่างนึงก็คือเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนอร์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็นบอกไว้แล้วช่วงนี้ฝนจะหนักขึ้นใครจะไปที่ไหนเรามาระวังกันตัวฝนระวังตอนใดลุ่มนะครับผมจะได้แล้วตอนแรงๆเนาะมาชอบมาตอนแรงๆก็เรามาระวังกันละกันรวมไปถึงนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมเนาะเปิ้นจะมีการปิดถนนนะครับโซนตีสารกลางหลังเก่าเนาะยาวไปจนถึงอันปุ่นสนามกีฬาเนาะเข่าตุลี่นะครับผมในช่วงประมาณ6 โมงครึ่งถึงประมาณ9 โมงนะครับผมเนื่องจากว่าจะมีกิจกรรมเดินพาเรดเนาะใครอยู่แถวนั้นออกมาพอกันได้หรือใครนะครับผมติดจะผ่านตรงนั้นและมีความเร่งรีบนะครับผมก็สามารถนะครับเลี่ยงเส้นทางตรงหันใดในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนาะถ้าใครปะดีเจทันไหนนะดีเจอ้อยดีเจโอมดีเจอันเอิ่นกันได้นะครับผมในงานพาเรดนะครับผมซาวเจ็ดนี่นะครับผมฝากบอกกันโต้ยเนอร์นะครับผมเผื่อใครจะฟังนะครับผมเพลงสุดท้ายติลากันไปนานเท่าไหร่ก็รอนะครับผมเพลงนี้ละกันเนอร์ถ้าใจมั่นใจจะได้ผมพูดเอามาเปิดกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
7: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปากันกับรายการสปะวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เนี่ยเจ้ามาปะกันในช่วงเวลาแห่งความสุข60 40 60 40นะเจ้าอะยัง60 40โชคดีกำลังฮิต60 40นะเจ้าไปถึงไหนกันแล้วนะเจ้าหวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ใจจ่ายกันเนาะนะเจ้าสำหรับโครงการดีๆของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งบางท่านก็ยังติดอยู่ว่าคนละครึ่งอีเนาะเวลาไปร้านค้าเฮาก็ยังย่ามอยู่นะอะร้านนี้มีคนละครึ่งก็ใจคนละครึ่งเน้อนะเจ้าแต่จริงๆแล้วนะเจ้ามันจะเป็น60 40เนาะนะเจ้าในโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัส60 40นะเจ้าจ่ายเท่าใดถึงจะคุ้มเนาะรัฐฮื้อสิทธิ์ 4,000 บาทนะเจ้าแบ่งจ่าย4เดือนนะเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองเนาะนะเจ้าก็เริ่มกันตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนาะจะเป็น4เดือนเนาะซึ่งหลายๆท่านนะเจ้าตีได้ลงทะเบียนก็เอาไปจ่ายกันนะถามมาดีเจนุ่งนิ่งได้ก็ได้กันนะเจ้า ยิ่งอย่างว่าได้ก็เสียภาษีบ่นะเจ้าให้ตีเสียภาษีนี่นะสังเกตดูเตอะนะเจ้าอันละต้องละบ่ขอภาษีคืนนี่นะโอ้มันถึงได้โวยเนาะอันนี้ผมฮู้ว่าขึ้นไปคนเดียวก่อนนะจะแต่ก็ต้องขอบคุณตัวเนาะสำหรับโครงการดีๆของต่างรัฐบาลกันตัวนะเจ้าสำหรับไทยช่วยไทยพลาด60 40 60 40นะเจ้ารัฐบาล

ย่ำนะเจ้าว่าต้องใจเดือนต่อเดือนต่ออันน่อนะเจ้าถ้าใจบ่มดเนี่ยยอดจักถูกตัดนะเจ้าเราบ่สามารถที่จะทบไปเดือนถัดไปได้นั่นเองน่อนะเจ้าสรุปน่อสรุปก็คือตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะเจ้าประชาชนจะต้องเติมสตางค์เนี่ยนะเจ้าในแต่ละเดือนของท่านเนี่ยก็คือเดือนละ667บาทไป4เดือนเนาะนะเจ้าแล้วก็เพื่อที่จะจ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนะเจ้าอันนี้รัฐบาลช่วยจ่ายให้เดือนละ 1,667 บาทต่อ4เดือนเนาะแต่เฮาอ่ะจะจ่ายเดือนละ667ไป4เดือนนั่นเองเจ้าจ่ายง่ายนะสะดวกปลอดภัยนะเจ้าจ่ายผ่านแอปทุนเงินจ่ายได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะเจ้าสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนจ่ายคุ้มค่าช่วยคนไทยนั่นเองเจ้านะตัวอย่างการจ่ายสิทธิ์เนาะอันนี้มาเน้นย้ำกันแถมกรรมก่อนละกันตัวอย่างการจ่ายสิทธิ์ต่อเดือนเนาะก็คือ4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี่เนาะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาในแต่ละเดือนเนี่ยรัฐจะจ่ายให้ 1,000 บาทประชาชนของเขาเติมสตางค์นะเจ้าลงไปในแอปถุงเงินเนี่ย667บาทต่อเดือนนะมิถุนาก็ต้องโอนสตางค์เข้า667นะเจ้ามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนาะก็เติมไปในแต่ละเดือนนั่นเองเนี่ยเจ้านะก็ไปจ่ายกันแต่ก็บ่ดีลืมนะเจ้าพอหลายคนบอกว่าเดือนนี้บ่ได้ใจเตื่อนะนี่เน้นย้ำกันเลยนะว่าต้องใจเดือนต่อเดือนต่ออันนะเจ้าบ่สามารถทบนะเจ้าไปในเดือนถัดไปสมมุติว่าเดือนนี้ใจไปอยู่500นะเจ้าโอ้เหลือแฮมร้อยป่ายเอาไปใจเดือนหน้าป่าได้นะมดเดือนไหนเดือนนั่นนั่นเองเดือนหน้าก็บ่ดีลืมนะเจ้าเติมสตางค์เข้าไปตวย667นะบางคนอาจจะเติม667เลยนะเจ้าบางคนก็อาจจะเฉลี่ยจ่ายในแต่ละวันเนาะอย่างเช่น10บาทรัฐจะจ่ายให้เฮา6บาทเฮาออก4บาทเนาะนี่ก็จะเป็นสัดส่วนนะนะเจ้าหรือว่าเฮาจะเติมอ่ะ100นึงอ่ะถ้าเติม100รัฐจะจ่ายให้เฮา60เนาะเฮาจ่าย40นั่นเองนะเจ้านี่เป็นสูตรเนาะไทยช่วยไทยพลัด60 40นะนะเจ้าฝากคุ้มฟังกันเจ้า

ามาอู้มาจากันต่อเจ้าในรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่งหนิงอะมอนรัตศรีพฤกษ์นะเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆแต่ตอนนี้นะเจ้าอย่าต้องบอกว่าทั้งเสียใจเนาะทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งดีใจนะเจ้าเสียใจเพราะยังนะเจ้าก็เสียใจนะเจ้าเพราะว่าท่านภูมิในการนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคนบัดดิบบัดเดียวเนี่ยนะเจ้าตีเฮาฮู้จักกันนี่นะเจ้านั่นก็คือท่านผอ.สุภชัยกัลปะสันตินะเจ้าหรือว่าผอ.แปะของเฮาเนี่ยนะเจ้าท่านก็ได้ทับการมีคำสั่งแต่งตั้งนะเจ้าแล้วก็มอบหมายให้ข้าราชการก็คือท่านผอ.แปะของเฮานี่นะเจ้าสุภชัยกัลปะสันติในภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3ก็จะได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะก็คือย้ายจากลำปูนไปลำปางเนาะนะเจ้าซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าก็อันนี้จะว่าเสียใจอีบอนะเจ้าจะได้พัดผากจากกันนี่นะแต่ขอบใจว่าไก่กันล่ามสำหรับผอ.แป้ก็ได้เกยห่วมงานกระทันท่านก็เป็นผอ.ตีใจดียิ้มอย่างเดียวนะเจ้าและตีดีใจนะเจ้าพอท่านผอ.แป้ไปนะเจ้าเอ้าแล้วใครจะมาดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนต่อนะเจ้าก็ยินดีต้อนรับนะเจ้าท่านอัญชันสอนลำนะเจ้าในฐานะตีท่านจะย้ายมาดำรงตำแหน่งภูมิในการสวทลำปูนนะเจ้าซึ่งก็จะเริ่มปฏิบัติงานเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะเจ้ายินดีกับทั้งผอ.ทั้งสองท่านตุยนะเจ้านะแล้วก็ขอบพระคุณเนาะตีท่านจะได้จ่วยนะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนาะในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้านะก็ยินดีเป็นจัดนักเลยนะเปิ้งลำปูนเป็นเมืองเจ้าแม่แต่นะเจ้านะเจ้ารัวผอ.คนใหม่ท่านอัญชันสอนลำนะเจ้าท่านก็จะได้มารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งนะเจ้าผอ.สวทลำปูนนะแต่หัวหน้าแปะตีย้ายไปลำปางนั่นเองเจ้าส่วนรายการสปะวาไรตี้ยังอยู่ต่อก็พอ.อ้อใจดียังอยู่ต่อกันเจ้าตอนแรกจะได้นี่นะอ๋อนะเจ้าฝนยังฮืออยู่ต่ออยู่นะเจ้าต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้า

คือผู้ฟังเจ้าในเจ้าช่วงติดก่อนนี่เป็นช่วงตีดีเจนุ่งหนิงได้เดินทางอย่างหนักหน่วงเลยเจ้าเดินทางไปท่องเที่ยวโต้ยนะเจ้าเดินทางไปไหนอ่ะไปดูเรื่องของการอบรมสัมมนาอย่างต่างๆก่อนเลยใครเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันนะจะแบบฉบับย่อนะจริงๆเล่า10วัน10คืนนี่มันโจเพราะเป็นคนขี้เล่าเนาะเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปแอวเมืองยองนะเจ้าแล้วก็แอวเชียงตุงนะติราชันประเทศพม่าโดยชมรม CSR จังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งมีท่านณรงค์ธรรมจารีนะเจ้าเป็นประธานชมรม CSR จังหวัดลำปูนนะจือคุ้นๆนะคุณณรงค์แน่นอนนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็จัดโครงการเนี่ยนะเจ้าเพื่อหารายได้หาค่าใช้จ่ายก็จะเข้าไปในชมรม CSR จังหวัดลำปูนซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นเลขาของชมรมนะเจ้าเงินรายได้เนี่ยเปิ้นก็จะเอาไปช่วยสาธารณประโยชน์ต่างๆนะเจ้าผ่านคณะกรรมการตีเห็นชอบเนาะนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมานั่นก็ช่วยในเรื่องของไฟป่าช่วยนักเรียนนะเจ้าตีบ่มีทุนการศึกษาอย่างต่างๆเนาะตีไปนี่ก็ไปอ๋อไปหลายตีเลยนะเจ้านึงๆปึงอกปึงใจเจ้าฮูมูฟังนะไปที่ไหนยังได้กันพองเนี่ยนะเจ้าก็บอกว่าพระปอดผ้าอู้ถึงว่าไปแอลพม่าเนาะนะเจ้าบางคนก็จะตึกตีถาขี้เล็กเนาะแต่หลายคนที่ว่าใครไปพม่านี่นะไปพอไปกอยนี่นะก็คือใครไปแอลเมืองยองเนาะหนึ่งในโปรแกรมตีไปเนี่ยก็คือไปแอลตีเมืองยองนะเจ้าก็ไปพออันถิ่นกำเนิดของเขาเนาะว่าเขาก็ตั้งแต่ยุคเก็บผักไซซ่าเก็บข้าไซเมืองเนาะเขาก็ลูกเมืองยองเนี่ยนะเขาก็ค่อยไปหันว่าเป็นยังไงพ่องนะเจ้าก็ได้ไปหันบ้านหันเมืองถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเจ้าจะมีในการเปลี่ยนแปลงไปนักเนี่ยเจ้าตามยุคตามสมัยเนาะแต่เฮาก็ยังเห็นร่องรอยอารยธรรมต่างๆของตังเมืองยองเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของตีอยู่อาศัยอาหารการกินวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของภาษานะเจ้าเรื่องของภาษาก็คืออู้กันฮู้เรื่องอ่ะนะเจ้ายองบ้านเฮายองละปูนเนาะกับยองเมืองยองมันจะแลบกันไปหน่อยเดียวนะเจ้ามันก็อู่คล้ายๆกันอีน้องก็มีโอกาสได้ไปแล้วโอ้จุ่มอกยินใจเนาะไปแอวตีเมืองยองนะเจ้าซึ่งก็ได้ไปแอวตีเปิ้นฮ้องว่าวัดเนาะวัดพระธาตุจอมยองตุ่ยนะเจ้าแล้วก็ไปพอไปไหว้พระเนาะก็ถือว่าปินบุญตาเนาะตีได้ไปแอวนะเจ้าตีเมืองยองกันตุ้ยนะเจ้าซึ่งตีเมืองยองนี่นะเจ้าก็จะต้องบอกว่ายังคงเป็นเรื่องของการปินเมืองนะเจ้าตีมีประวัติความปินมาเนาะเจ้าเมืองยองก็ถูกสร้างขึ้นนะเจ้าลาวพุทธศตวรรษที่19โดยเจ้าปินเมืองนะเจ้าต่อมาก็มีคนอพยพจากเมืองเจงลุงนะเจ้าเขาไปสร้างบ้านเมืองโดยมีเจ้าเมืองปิ้นจุนเจ้าผืนเมืองเจอสายไทลือนะเจ้าปกครองบ้านเมืองสืบต่อกันมาประมาณ48องค์นะเจ้าบรรพบุรุษเจ้ายองใดอพยพมาต่างถิ่นฐานในลานนาตั้งแต่สมัยพญาติโลกราชแห่งราชวงศ์เมงรายและเตอสำคัญที่สุดในปี2348เจ้าสมัยพระเจ้ากาวิละกอใดพยายามรวบรวมผู้คนนะเจ้าทำการฟื้นฟูเมืองเจียงใหม่และเมืองละปูนขึ้นมาจากอุบายกลการซึกนะเจ้าเก็บพักใส่ซ่าเก็บขาใส่เมืองในเตอนั้นก็ได้ทำการกวาดตอนผู้คนจากเมืองยองแบบเทครัวนะเจ้าก็คือมาตึงครอบครัวเลยก็บินสาเหตุถึงมีคุณไทยเจือซ้ายใต้ลือนะเจ้าตีกองทัพไทยได้ดำเนินการกวาดตอนมาจากเมืองยองเขามาต่างถิ่นฐานตีเมืองละปูนนะเจ้าประชากรส่วนใหญ่ของละปูนก็บินเจ้ายองซึ่งนิยมต่างถิ่นฐานในตีลาบลุมแม่น้ำเหมาะกับการเกษตรเช่นลุมนำปิงนะเจ้าจนถึงปัจจุบันเจ้ายองก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเก่าไหวนั่นเองนะเจ้าก็โมนน่ะโมนแล้วก็จุ่มอกยินใจจริงๆแล้วมีเรื่องราวเห็มนักนะเจ้าติไปแอวเมืองยองนี่นะนะแล้วก็ไปแอวเจียงตุงตุยเนาะแล้วก็ก่อยๆเล่าถึงกันได้ฟังในรายการสัปปะวาไรตี้ครับดีเจนุ่งนิ่งอมรดัตสีพลึกเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าตะกี้อู้เรื่องอันเมืองยองไปแล้วก็ใจภาษาคำยองนะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเจ้าดีเจนุ่งหนิงนี่นะอันป่อเป็นเมืองเนาะแม่เป็นยองเนาะนะเจ้าปูเป็นเมืองย่าเป็นลื่นะเจ้าตากับยายเป็นยองอ๋อก็กึดเอาฮันเตอร์นะเจ้าผสมประสานกันไปแต่เนื่องจากว่าเกิดในหมู่บ้านที่เปิดปากเมืองอีก็เลยยามอู้เมืองแต่ถามว่าอู้ยองได้กอปอได้อยู่แต่มันก็จะเหมือนจะยองแต่มันปินย่องจะเริ่มจะเกิมจะฮือมู้นะเจ้าแต่ก็ยินดีเจ้าได้เป็นคนเมืองละปูนเนาะได้เป็นคนยองละปูนตวยนะหลังจากที่ไปแอวมาเนี่ยนะเจ้ายังมีแหมลายตีเลยนะเจ้าโดยเฉพาะตีต้นสลีคำเนาะก็คือต้นไม้สลีเนี่ยนะเจ้าโอ้เป็นแพรกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็คนตีมาขอพรแล้วสำเร็จเป็นก็จะแปลงเป็นเสาปูนเนาะแต่เสาปูนเนี่ยเป็นก็จะตกแต่งเป็นลายปูนปั้นอย่างต่างๆเพื่อตีจะเป็นไม้ก้ำไม้สลีนะเจ้าซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได้ไปไหว้ตีสักการะต้นโพหรือไม่สลีคำในตำนานเมืองยองตุยนะเจ้าตีเปิ้นบอกว่าไม่สลีคำเนี่ยเจ้าเป็นการนำเอากิ่งโพจากพุทธคยาสถานตีตรัสรู้ของพระพุทธองค์มาปลูกไหว้ต่างทิศตะวันออกของเวียงยองนะเจ้าแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตีปัจจุบันก็มีอายุหลายร้อยปีนะเจ้าก็จะต้องมีเดินทางมาถวายไม้ก้ำกิ่งโพในเตือนนี่ในชีวิตก็มีโอกาสได้มาถวายแล้วก็ขออนุญาตนะเจ้าได้ฮือทุกท่านได้อนุโมทนาบุญในบุญนี้ไปพร้อมๆกันตวยนะเจ้าแล้วก็ขอพรเนาะฮือแฟนรายการทุกท่านตวยนะเจ้าได้มีความสุขเนาะนะเจ้ามีความสุขนะในชีวิตเนาะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองนะเจ้าแล้วก็มีไม้กำสลีนะเจ้าติดีเจนุ่นนี่ได้ทำบุญไปเนี่ยนะเจ้าได้ฮือทุกท่านเนาะได้รับบุญกุศลเหมือนกันนะเจ้าไปพร้อมๆกันตวยเจ้าอนุโมทนาสาธุนะเจ้า

จ้าปิดท้ายเจ้ากับรายการสปะวาไรตี้เนาะนะดีเจนุ่นนี่จะปีก่อนเนอร์จะไปก่อนเนอร์เนี่ยจ้าแล้วก็ปะกันใหม่นะจ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนักๆเจ้า

น้ำต้องปิดฝาอันนี้เราเรียนรู้กันมาตั้งนานละหรือถ้ามีแหล่งที่อาจจะเป็นที่เติบโตของลูกน้ำที่ยุงลายเขาวางไข่ไว้เนี่ยเราก็ต้องใส่เขาเรียกทรายเบสใช่ไหมฮะเพื่อที่จะกำจัดตัวยุงลายนั้นซะนะครับซึ่ง

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Center ที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆแห่งราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพ และเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
4: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

0: ควรทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB 406อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทย อย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
9: นางสาวสิทธิพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการที่ราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์ความแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบกันละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักติดประดับสินรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4 โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีทักทายทุกท่านเจ้าในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าวันนี้เฮาปะกันพฤหัสบดีเนาะวันนี้กับพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เจ้าติดตามอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสวทน่านเป็นแม่ค่ายกันตุ้ยนะเจ้าแล้วก็ติดตามรับฟังนะเจ้ากันได้ที11สถานีนะเจ้าเนาะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาวันนี้อยู่กับ
4: พี่แป้งเจ้าปฐมาพรเงื่อมเรือนใจ
3: เจ้าน้องจอยสิริมาประเสริฐนิรมนต์เจ้าช่างเทคนิคของเฮาคุณกรกันกับวงคุณอดิศักดิ์ลมยศเจ้าวันนี้ก็มาอู้จากันในช่วงบ่ายๆอากาศร้อนขนาด
4: นั้นโอ้โหเนาะฝนกับบ่ตกแล้วนะฝนจะทิ้งช่วงช่วงนี้นะเจ้าเนาะจะได้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันไว้ตัวเนอนะเจ้าขับรถขับราเพิ่มความระมัดระวังกันตัวเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าวันนี้ก็ยังคงมีช่วงของการอู้ข่าวนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบน1นะตอนบน2นะเจ้าก็จะทยอยนํามาอู้จานไล่เรียงขึ้นได้ติดตามกันนะเจ้าเน
4: า
3: ะ
4: วันนี้ฉากหลังของเฮาเป็น
3: อังน้ำยิ้มเจ้า
4: ตีสองแคว
3: ช่วงนี้น้ำก็น่าจะขึ้นละอาจจะไม่ได้ปะ
4: ไม่เป็นกันนี
3: ่เจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงแรกกันก่อนเลยเจ้าในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางและกับแม่ฮ่องสอนเจ้า
5: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
3: เจ้ามาติดตามข่าวแรกในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าทางสวทเชียงใหม่เองการนำเรื่องของตำรวจภูพิงนะเจ้าได้มีการจ่วยนักศึกษาหญิงปีหนึ่งนะเจ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้านอกจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทันนะเพราะว่าน้องเนี่ยเกือบสูญเงินไปถึง 250,000 บาทเนาะก่อนทำการติดตามช่วยเหลือได้ภายใน1ชั่วโมงเจ้าโดยวันนี้เองทางด้านของพันตำรวจเอกสิโนไทยลิลิธรรมเนี่ยเจ้าผู้กำกับการสพภูพิงราชนิเวศเนี่ยเจ้าท่านเองก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณ 20:40 เจ้าหน้าที่ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191นะคะว่ามีนักศึกษาหญิงเนี่ยชั้นปีที่1จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้มีการหลอกให้โอนเงินละกะหายตัวออกจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยก็เลยสั่งการเนี่ยเจ้าทางด้านของเปิ้นห้องว่าทางด้านของร้อยตำรวจตรีเพชรเสนีวงศ์นะเจ้านะพร้อมกับกำลังสายตรวจแถม8นายเนี่ยไปติดตามค้นหาน้องอย่างเร่งด่วนโดยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเศษนะฮะรับแจ้งในช่วง 20:40 เจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวนักศึกษาได้เมื่อ 20:45 ก็อยู่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งนะใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยแหละก่อนที่จะนำตัวปิ๊กมาที่สภ.ภูพิงราชนิเวศเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนการดำเนินการช่วยเหลือและก็รับแจ้งความเนาะภายหลังตีให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการประสานอายัดบัญชีปลายทางของคนร้ายทันทีนะเจ้าเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าก็มีการสอบถามว่าถูกมิจฉาชีพนะคะใช้โทรศัพท์ในแอปอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาแจ้งเบอร์ของตัวเก่าเรื่องของคดีฟอกเงินและยาเสพติดนะในพื้นที่ของชลบุรีนะคะก็อ้างว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินคือหลอกเนี่ยนะเจ้าโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายเนาะเปิ้นก็เมื่อผู้เสียหายแจ้งว่าบ่มีเงินคนร้ายเปิ้นก็หลอกเฮ้ยใจคือโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองอ้างว่าถูกลักพาตัวนะเจ้าเพื่อที่จะคือผู้ปกครองเนี่ยขจายโอนสตางค์มานะก็เป็นเงินโอนไปก่อนที่จะผู้เสียหายจะโอนเงินนะฮะไปยังบัญชีคนร้ายรวมมูลค่าก็คือ 250,000 บาทนะเจ้าเนาะภายหลัง จากการดูแลช่วยเหลือนะเจ้าก็เร่งติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีซึ่งทางผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศเปิ่นก็เตือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าหากว่าได้รับโทรศัพท์เป็นการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าคือโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะเพื่อตรวจสอบบัญชีกับบัญชีเจือนะเจ้าเนาะหน่วยงานของรัฐบ่มีนโยบายคือพี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีหากฮู้ตัวว่าโดนจุนะเจ้าคืออายัดบัญชีทันทีหรือว่าโทรไปติธนาคารของแต่ละธนาคารเนาะเปิ้นก็จะมีเบอร์โทรนะคะเนาะก็หรือโทรแจ้งติ AOC นะคะสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ฝากย้ำฝากเตือนพี่น้องประชาชน
4: อันนี้ถือว่าเร็วนะช่วยได้ตาม
3: ชั่วโมงพอดีนะ
4: แต่ตอนนี้ก็อายัดกันเรียบร้อยละนะ
3: ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทเจียงใหม่กันตัวเจ้า
4: เจ้าจากเจียงใหม่ยังอยู่ที่เจียงใหม่มาติฟางกันพ้องนะเจ้าทางด้านของฝางฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายก็สนที่กำลังปิดล้อม4เป้าหมายรวบผู้ต้องหาได้3รายพร้อมยาบ้าแล้วก็อาวุธปืนนะเจ้าทางด้านของฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะเจ้าได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด4จุดในพื้นที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางยาบ้าแล้วก็อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์นะเจ้าก่อนที่จะทรงดำเนินคดีตามกฎหมายนะเจ้าเมื่อวันนี้เองนะเจ้าช่วงตีห้าเลยนะเจ้าทางด้านของนายอำเภอแม่อายในนิติปกรณ์แสงสุวรรณเนาะนะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ่นก็มอบเพื่อทางด้านปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายสมพศนอแก้วเนาะนำกำลังสนที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5ได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรแม่อายกองบังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานนะเจ้าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่334นะแล้วก็หน่วยบัญชาการสกัดกันปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันที่45แล้วก็ชุดปฏิบัติการในพื้นที่นะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารกรองทหารตัวเนาะเพื่อที่จะเข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นบุคคลเพื่อขยายผลจับกลุ่มคดียาเสพติด4เป้าหมายด้วยกันนะเจ้าเนาะก็ผลการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายก็ประกอบด้วยผู้ต้องหารายที่1เนี่ยพบพร้อมของกลางนะเจ้ายาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเนี่ย29เม็ดแล้วก็มีอาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ปืนแก๊ปเนาะจำนวน1กระบอกนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองนะซึ่งยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าเนาะโดยบ่ได้รับอนุญาตมีไว้ในความครอบครองซึ่งอาวุธปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์โดยบ่ได้รับอนุญาตแถมแล้วก็มีการเสพยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายนี่นะเจ้าเนาะส่วนรายที่2ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดก่อทำการส่งตรวจผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไปให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าเนาะทางฝ่ายความมั่นคงก็เปิดเป็นบัตรการเรื่องของปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะเจ้าขอบคุณทางทีมงานทางสวทฝั่งตัวเจ้า
3: เจ้ามาตีลำพูนกันพองเจ้าจังหวัดลำพูนจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมคมแสนดวงเจ้าตีลำพูนเนาะประจำปี2569เจ้าวันนี้ในช่วงบ่ายโมงนะเจ้าตีสารกลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมโคมแสนดวงนะฮะจัดเตรียมงานโคมแสนดวงตีลำพูนประจำปี2569ก็เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันก็มีการกำหนดรูปแบบกิจกรรมบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเผื่อใจเป็นข้อมูลในการประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มี

0: ุนนะเจ้าก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตุ้ยนะเจ้าเนาะ
1: อย่างงามอ่ะ
0: แสนดวงนะ
1: แส
0: อย่าไ
1: น
0: ป
1: ด
0: แข
1: วว ง
0: นผองนะเจ้าเนาะ
1: ก็
0: ถ
1: เ
0: ้
1: อ
0: า
1: าม
0: ี
1: า
0: โอ
1: เกย
0: กาส
1: แขวนกัน
0: เกยเจ้าเกยเกยเมื่อเมินมาเ
1: ต
0: น
1: ้อง
0: าะ
1: ไปแขว
0: จ
1: น
0: ้าน
1: ะ
0: ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทลำพูนกั
1: จ
0: น
1: ้า
0: ตุ้ยเจ้า
1: จ้าลำพูนมาตีลำปางต่อกันเลยเจ้าลำปางนะจอมมณฑลทหารบกที่32ก็ได้พนึกกำลังปพเขต10ลำปางก็แล้วก็กู้ภัยสว่างนครลำปางยกระดับศักยภาพทหารใหม่นะจอมฝึกกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำพร้อมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยทุกรูปแบบนะทางด้านของพลตรีกวินยาวิชัยนะจอมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ก็มอบหมายให้พันเอกนพดลคามเกตนะจอมเสนาธิการมณฑลทหารบกที่32พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทหารใหม่พระที่1นะเจ้าซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะเจ้าก็จะมุ่งเน้นการเรื่องของการปฏิบัติกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเลยนะเจ้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะเจ้าตีอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรตีมีเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะรวมไปถึงอุปกรณ์กู้ภัยตีมีมาตรฐานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต10ลำปางนะเจ้าแล้วก็สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางมาห่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ภาคสนามโอ้กันอย่างเข้มข้นเลยสำหรับการฝึกก็มีหลายสถานีสำคัญไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือท่องแบนแล้วก็เรือยนต์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนะมีการฝึกเทคนิคโยนยื่นเดินลอยนะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างปลอดภัยแล้วก็การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางน้ำอย่างถูกวิธีเนาะตลอดจนมีการฝึกกู้ภัยจากที่สูงการร้อยตัวเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะติดข้างบนอาคารบ้านเรือนหลังคาเนี่ยนะเจ้าเนาะรวมไปถึงการลำเลียงผู้บาดเจ็บแล้วก็การปฐมพยาบาลฉุกเฉินตัวในสถานการณ์น้ำท่วมนะซึ่งทางด้านของพันเอกนพดลคามเกตเปิ่นก็บอกว่ากำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทุกส่วนจะต้องมีความพร้อมสูงสุดแล้วก็การปฏิบัติภารกิจต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะเจ้าหนึ่งจะว่ากำลังพลของกองทัพเป็นหน่วยงานแนวหน้าในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วก็การให้ความการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะแรกซึ่งการฝึกครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือมีประสิทธิภาพนั่นเองนะเจ้าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเวลา
0: โอกาส
1: ถูกโอกาสน้ำท่วมมาได้เขาจะนึกถึงทหารก่อนนะเจ้าขอบคุณข้อมูลจากทางลำปางตัวเจ้า
0: เจ้าจากลำปางไปตีแม่ฮ่องสอนเจ้าทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้มีการมอบหนังสือเนี่ยเจ้ารับรองสิทธิ์การทำกินในเขตป่าอุดป่าอนุรักษ์เนี่ยเจ้าแก่ราษฎรแม่ฮ่องสอนกว่า 1,800 รายเจ้าในวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือว่าทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะอส.12นะเจ้าเนาะคือแก่ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนตีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศได้รับการบริหารจัดการพื้นที่ตามกฎหมายโดยมีนายชัยชานศรียงเนี่ยเจ้าผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงก็ได้มีการรายงานนะเจ้าตีห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดตีตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนการดำเนินงานครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561และการนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาติดดินทำกินของพี่น้องประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ภายใต้แนวคิดก็คือคนอยู่กับป่าเองนะเจ้าเนาะก็จะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคือสามารถอยู่อาศัยและกับประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนตุ้ยโดยตั้งสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสลียงนะเจ้าเปิ่นกาได้ดําเนินการสํารวจเนาะตรวจพอว่ามีภัยที่มีคุณสมบัติเองนะคะบริหารจัดการพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์จํานวน10พื้นที่ปัจจุบันกาดําเนินการแล้วเสร็จ2พื้นที่ก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันป่าแดะสันปันแดนนะคะอุทยานแห่งชาติสารวิน

0: ครอบคลุม28หมู่บ้านรวมราษฎรที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ย 1,857 รายจำนวน 3,419 แปลงเนื้อที่รวมอยู่ที่ 35,779 ไร่กับการมอบหนังสือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งก้าวสำคัญเนาะในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินคือครับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมกันตุ้ยนะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวท.แม่ฮ่องสอนกับตุ้ยเจ้าย
1: ังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแต่มาที่แม่เสรียงกันพ่องนะเจ้าโอ้แม่เสรียงตะวานี่เปิ่นก็คึกคักอย่างขนาดนะเจ้าชาวแม่เสรียงเปิ่นแห่ชอบงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพแล้วก็ร้านค้าโอ้ยสุดยอดสุดจะปลื้มเปิ้นบอกว่าคือยอดขายพุ่งขนาดนี่นะเจ้าเนาะซึ่งก็แต่ว่านี่เนี่ยเจ้าเปิ้นก็เปิดฉากขึ้นอย่างคึกคักเป็นวันแรกสำหรับมหกรรมสินค้าราคาประหยัดเปื่อปีน้องประชาชนในกิจกรรมธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์รวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกันที่บริเวณด้านหน้าตีว่าการอำเภอแม่เสรียงนะเจ้าบรรยากาศก็โอ้คึกคักมากนะพี่น้องประชาชนแล้วก็ละแวกใกล้เคียงก็ทยอยเดินทางไปเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะเจ้าเนาะซึ่งในงานปีก็จะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะมากกว่า50บูธด้วยกันแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดก็คือประชาชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของสินค้าลดค่าของชีพราคาที่มันถูกสุดๆว่าอันนะเจ้าจำหน่ายเป็นรอบแล้วก็จำกัดปริมาณต่อคนด้วยนะบอกว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายขาวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องเครื่องใช้ในครัวเรือนอันนี้มันของน้องใจถึงวันเนาะมันก็จะรู้กันวันเตอร์นาทีทองนะเจ้าแล้วก็ร้านเปิดเนี่ยจะเปิดใจงานเปิดเนี่ยจะเปิดแค่3วันต่ออันน่ะเจ้าชอบขายจนถึงวันที่26เนาะ26ต่ออันน่ะเจ้าเพราะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อหาสินค้าราคาประหยัดได้น่ะเจ้าไปร่วมอุดหนุนร้านค้าผู้ประกอบการเนาะเพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นขายไปวันนี้วันที่อย่างน้องจอย25เนาะก็ถึงวันพุธนะเจ้า26ตีบริเวณด้านหน้าตีว่าการอำเภอแม่เสรียงก็เริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 2:00 น.ประกอบการไม่กล้านี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยอันนี้นะเจ้าขอบคุณจากทั้งทีมของแม่เสรียงตัวเจ้า
0: เจ้าอ่ะทัดจากข่าวสารจากภาคเหนือตอนบนหนึ่งเขาไปต่อที่ภาคเหนือตอนบนสองในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนาเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนาน
0: เริ่มกันตีเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้ได้มีการเปิดศึกฟุตซอลเยาวชนเนี่ยเจ้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้แอนด์แซดคิดสตรีทฟุตซอล2026เนี่ยเจ้าก็จะดันละออนเนี่ยสู่เวทีอนาคตพร้อมกับขับเคลื่อนสปอร์ตซิตี้กันตัวเจ้าเจียงไฮ้กาเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเซ็นทรัลเชียงรายแอนด์แซดคิดสตรีทฟุตซอล2026ยังเป็นทางการนะเจ้าเนาะพร้อมกับเดินหน้าผลักดันจังหวัดสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้โดยจัดแถลงข่าวและกาจับสลากการแข่งขันตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงไฮ้ด้วยการแข่งขันกาจะมีขึ้นในช่วงวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดก็คือสตรีทเอเนจีฟิวเจอร์แชมเปี้ยนเนี่ยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุบ่เกิน8ปี10ปี12ปีเข้าร่วมกว่า40ทีมนะคะพร้อมกับกิจกรรมสำหรับครอบครัวและกับแฟนกีฬาตลอด3วันทางด้านของนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์เจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ท่านเองก็ระบุถึงการแข่งขันในครั้งนี้บ่ใจแค่การส่งเสริมให้เยาวชนฮักการกีฬาห่างไกลยาเสพติดนะเจ้าแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตัวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดคณะตีภาคีเครือข่ายถึงภาครัฐภาคเอกชนกะหวังว่าเวทีนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาทักษะสร้างแรงบันดาลใจและก็ค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่นะคะในอนาคตตัวพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมชมและก็ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆเยาวชนได้ในช่วงวันที่26ถึง28มิถุนายนตีลานกาสลองนะเจ้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้เจ้า
1: จ้าจากเจียงไฮ้มาต่อที่พะเยากันเลยเจ้าพะเยาเปิดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หนึ่งในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2519เนาะแสดงพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเนี่ยเจ้าพร้อมกับจัดมหกรรมสินค้าครับเครือนโยบายรัฐลดภาระค่าครองชีพประชาชนวันนี้เนี่ยเจ้าตีสาราประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวิระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2519โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะเจ้าเนาะเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า450คนซึ่งทางด้านของปลัดจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้านายพิรัชจันทิมาเปิดบอกว่าตามที่องค์การสหประชาชาติอีน้อได้กำหนดถือวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยก็ร่วมยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรวมกับประชาคมโลกมาโดยตลอดซึ่งปีนี้จังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายก็ประกอบไปด้วยการแสดงเต้น To Be Number One Cover Dance นะเจ้าจากโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดนิทรรศการเพื่อความรู้แล้วก็แสดงผลงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการ To Be Number One นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดตลอดจนมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากเรือนจำจังหวัดพะเยาหมตวยนอกจากนี้แล้วภายในงานเปิดยังมีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเปื่อช่วยเหลือลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยนะเจ้าก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากร้านธงฟ้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อปหมตวยนะเจ้าออกก่อจัดตีก็จะมีอันอย่างก็โครงการลงทะเบียนเพื่อสิทธิการแห่งรัฐตัวน่ะจากสำนักงานครั้งจังหวัดพะเยาหำตวยมันเป็นการจัดนิทรรศการนะนายเจ้าตัวรวมตัวนายเจ้าก็ขอบคุณจากทางทีมสทพะเยาตัวเจ้า
3: เจ้ามาตีแปดเจ้าจังหวัดแปดขับเคลื่อนการทำงานด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เจ้ามุ่งเป้าหมายก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกราคาโครงการคาร์บอนเครดิตเจ้าตีห้องประชุมชั้น2สารกลางจังหวัดแปรนายชัยสิทธิ์ใช้สำเร็จผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดแปรครั้งที่1ในปี2569เจ้าก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานและก็ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตีประชุมเองก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดในเจ้าประจำปีงบประมาณ2568พร้อมกับรายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการพิจารณาเป้าหมายและการศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแปรในปี2569แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการลดการเรือนกระจกภาคพลังงานนะเจ้าเนาะนอกจากนี้ในที่ประชุมก็หารือเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้นะเจ้าของจังหวัดแปรครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากล้องนะเจ้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และก็พื้นที่ป่าชุมชนก็เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างมูลค่าจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศกันตัวนี้เป็นข่าวสารจากสวท.8เจ้า
1: เจ้ามาปิดท้ายติดสวท.น่านของเฮานะเจ้าเนาะเมื่อแต่เจ้านี่นะเจ้าทางจังหวัดน่านก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปนระสมวานหรือ15วันเนาะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อตอนเจ้า7โมงเจ้านะเจ้าทางด้านของนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ปิดประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดที่หอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนะเจ้าซึ่ง ตอนเจ้านะเจ้าท่านผู้ว่าก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลเนาะประธานสงฆ์ฮือศีลคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลนะเจ้าจากนั้นประธานในพิธีก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์สงฆ์สมณศักดิ์ถอดผ้าไตรโกรธน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นะเจ้าประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้ร่วมก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์นะเจ้าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งจวบนานก็ขอเชิญชวนนะเจ้าทุกบูเหล่าเนาะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลนะเจ้าเนาะแด่พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งครบ15วันนะเจ้าปานระสมวานนะเจ้าในวันนี้เนาะแล้วก็5โมงแรงค่ะน้องจอย5โมงแรงเนาะที่อุโบสถจตุรมุขวัดภูมินทร์เจ้าอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเนาะแล้วก็มีการเชิญติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานระสมวานนะเจ้าในการพระราชพิธีครั้งนี้ตัวเนาะแล้วก็ช่วงก็จะเริ่มตั้งแต่16:55 น.จนเสร็จสิ้นพิธีนะเจ้า
3: อย่างไรก็ฝากติดตามกันตัวนะเจ้าเนาะก็จะมีการห้ามสัญญาณเนาะจากส่วนกลางกันตัวเนี่ยเจ้านะท่านผู้ฟังในช่วงนี้เองกับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันตัวสำหรับวันผูกกับจะเป็นตั้งสวทเจงไฮเนี่ยเจ้าน้องซึ่งสลับกับสวทเจงใหม่นะกับในช่วงหน้าเนี่ยเจ้ารายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้าติดตามจากสวทกาฬสินธุ์กันตัววันนี้ทีมงานของสวทนั่นลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนขอผ้าไหมแปรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแปรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแปรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถ่ายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: คือนางคำสอนค่ะสะทองนามสกุลอายุอานามกว่าเด็กเป็ดสกุล6ปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงมันดุนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นทุนน้ำใหม่มาให้ทำมาให้ท่อทรงเพื่อนอาจจะมีเพื่อนไปขายขายใดเพื่อนจะทรงเงินมาให้ค่ะอยู่ในเพื่อนมากเนี่ยอุ้มพุ่มใจหลายค่ะมันมีเนื้อท่ออาจจะกินงูงูปลาปลาค่ะเดี๋ยวนี้นั่นบอกจะไปทางไหนแต่ง่ายจะกินบ่มีบ่มีเงินเลยเนาะทุกเมื่อขายปลาไปทั้งหลายมาใส่เกิดกันง่ายง่ายโดยตอนนี้ช่วงเสียนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสัตทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสากลของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแปลว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันนี่เราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยนี่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านขนาดที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ภาพของชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินอันแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ปริบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทบและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสินแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำกลางห้วยมันมีน้ำใช่ไหมทำไมนั่นบ้านนี้พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพื่อนก็เลยโตไปให้ใช้บ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของเพิ่นเอาเงินกลั่นเงินนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บ้านนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพิ่นมาเนาะสาธุเนาะเจ้ารู้หัวสร้างให้
2: น้ำก็เขาบุอึด
1: เนาะน้ำก็บุอึดเนาะ
2: ปีนึง
1: ให้หน้าตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายกูพานมันเสด็จมาน่ะ
2: แค่จะพเนจรเคลื่อนมาแล้วก็น้ำบุอึดบ่อยาก
1: พอได้
2: โตลงไปให้ก็เลี้ยงใส่น้ำให้น้ำน้ากับบุอึดข้าวข้าวโพดได้ยู่ได้กิน
1: การเกษตรก็ดีเน
2: า
1: ะ
2: เกษตรก็ดียู่ยามน้ำพบกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายหลังยามแรงก็ได้
1: กระตุกใจน้ำตาออกให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นบกเก้าบกหัวเนาะได้ก็ได้แม่เบา
2: เพิ่นบ่อันมานี่คุ้ม
1: คอยแม่ก็ยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมงดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทําความดีไปจังซี่ล่ะทําสิทําได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้น แต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เกิดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขจรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อกระมวงเรื่องที่เป็นผาแพรว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเพื่อผาแพรว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับกรณีพระสหายอยู่ที่บ้านโพนนะครับรัดรัดย่อจ่อก็คือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทําได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮ็ดตะหน้าครับเฮ็ดตะหน้าละกะมาทอผ้าขาวดําโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศไทยดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไรทำหน้านะครับได้มา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสน์หลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปและก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันนรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันระสมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันระสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

Up.

สันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัสสตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมกถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษฎาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทธพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้า พนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ครับการบรรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: ลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจะทาสันติทะสตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลละมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะ
สัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวจ
ใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชู

0: ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับแต่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวะหาตุราตุริภูเรนตินทาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกัปปทีอิติตังปฏิตังตุนาสุปเมวะตะวิจโตสัพเพภูเรนตุสังคัปปาจันโทปนารโตยะถามณิโตติรัสโต

ขอถวายพระ

ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ถวายความเคารพทั้งสอง

Ah, itu

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา 9:55 นะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวัลย์ตัดจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ตัดจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
4: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
6: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
4: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายกชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
9: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
8: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
10: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
11: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์

0: ผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าว

0: ไปเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับหลายๆทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับแล้วก็หลายทีมก็ลุ้นนะครับอันดับที่3ดีที่สุด ซึ่งจะมีบางทีมนะขออภัยนะครับจะมีบางทีมที่เข้ารอบด้วยอันดับที่3ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางทีมก็กลับบ้านแข่งยังไม่จบแต่ก็ตกรอบหน้านะครับต้องเรียกว่ากลับบ้านก่อนยังไม่จบประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่เม็กซิโกครับสุดยอดนะทีมจังโก้เม็กซิโกก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0นะฮะคว้าชัยชนะ3นัดรวดแม่สุดยอดจริงๆเลยนะครับคว้า3นัดรวด9แต้มเต็มนะฮะแชมป์กลุ่ม A นะครับได้ประตูจากมาเตโอชาเวสยูเลียนกิโยเนสแล้วก็อัลวาโรฟิดาโกนะครับ3ประตูเพียงพอให้เม็กซิโกชนะ3-0แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของรอบแรกของเม็กซิโกนะที่ได้9คะแนนเต็มจากการชนะ3นัดรวดนะฮะเป็นที่1ของกลุ่ม A เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครับทีมที่กองเชียร์ชาวไทยลุ้นเชียร์ครับในการเจอกับแอฟริกาใต้นะฮะบัฟบาน่านี่ปรากฏว่าเกาหลีใต้นะฮะแพ้เพียงน่าเสียดาย0ประตูต่อ1ครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยแอฟริกาใต้ได้ประตูจากทาเปโลมาเซโกนาทีที่63แอฟริกาใต้แซงเกาหลีใต้เป็นที่2ของกลุ่ม A นะฮะเข้ารอบตามเม็กซิโกไปส่วนเกาหลีใต้ครับนะก็ต้องลุ้นนะครับตอนนี้มีแค่3คะแนนนะลูกด้วยเสียก็ติดลบก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นที่3ดีที่สุดหรือไม่นะ8ทีมจาก12กลุ่มนะได้ลุ้นหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับนะฮะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ในกลุ่ม A ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนี่แหละครับเม็กซิโกเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะแอฟริกาใต้รองแชมป์อันดับที่2เกาหลีใต้ลุ้นเพื่อติดโควต้าอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมนะจาก12ทีมนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนสาธารณรัฐเช็กครับกลับบ้านครับเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเราดีกว่านะสาธารณรัฐเช็กนะครับเม็กซิโกขออภัยนะฮะมอร์โกครับมอร์โกนะกระนำเอาชนะเฮติไป4ประตูต่อ2ครับก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเฮติยิงนำไปก่อนนะจากจังหวะที่มอร์โกสกัดเข้าประตูตัวเองครับยาซินบูนูนะครับจากนั้นมอร์โกก็ตีเสมอ 1-1 นะครับจากการยิงของอัชชาฟคาลคิมีนะครับแล้วก็ทางด้านของเฮตินำ 2-1 จากวินสันอิชิดอนะครับและก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับทางด้านของอิสมาเอลซาบารีนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับมอร์โกครับครึ่งหลังเป็นฟุตบอลในฝั่งของมอร์โกอย่างเดียวเลยบุกหนักนะครับแล้วก็ได้ประตูนำ 3-2 จากโซฟิยานราฮิมีแล้วก็กาซิมยาซินนะครับเป็นสกอร์4ประตูต่อ2นะครับให้มอร์โกชนะนะครับได้7คะแนนเป็นที่2ของกลุ่มนะครับส่วนเฮติแพ้3นัดรวดตกรอบกลับบ้านเหมือนกันนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับบราซิลต้อนรับการกลับมาของเนย์มาร์นะฮะอดีตซุปเปอร์สตาร์นะฮะกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับลงให้กับบราซิลเจอกับสกอตแลนด์และปรากฏว่าบราซิลสมราคาเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับชนะสกอตแลนด์3ประตูต่อ0นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับยิง2ประตูนาทีที่7และนาทีที่45บวก3นะครับก่อนที่มาเทอุสกุนย่านะครับยิงประตูให้ทีมนำ 3-0 นาทีที่60นะครับแซมบ้าคว้าชัยชนะตามความคาดหมายนะการกลับมาของเนย์มาร์ก็สร้างสีสันนะสร้างเรื่องของกิมมิกในแนวรุกต่างๆของบราซิลนะครับสร้างความแตกต่างในแนวรุกนะครับตอนนี้มี7คะแนนนะแชมป์กลุ่ม4นะครับแล้วก็มอร์โกเป็นที่2นะแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์นะก็แพ้ไปก็ยังมี3แต้มนะครับก็รอลุ้นเป็น1ใน3ทีมดีที่สุดต่อไปนะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์ก็กลายเป็นนักเตะบราซิลคนที่5ที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกได้ทั้ง3นัดนะต่อจากเซอร์จิญโญในปี1970นะครับโรมาริโอ1994ริวาลโดนะ2002แล้วก็โรนัลโดในปี2002เนี่ยยิงประตูในรอบแรกหมดเลยนะครับรอบแบ่งกลุ่มนั้น3นัดนะครับชนะหมดเลยนะสกอตแลนด์รอลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นทีม อันดับที่3 8ใน12ทีมได้หรือไม่นะครับเฮติตกรอบนะครับบราซิลเป็นที่1โมร็อกโกเป็นที่2นะครับมาอีกกลุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนาดาเจ้าภาพและเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกได้จากรูเบนวากัสนะครับลูกที่2โจนาธานมันเซมบี้ส่วนทางด้านของเจ้าภาพแคนาดาครับลายตีขาแตกได้จากโพรมิสเดวิสนะครับจบเกมนะทั้งทีมจากแดนนาฬิกาวิสกี้เอาชนะไปนะครับก็3นัดมี7คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับส่วนแคนาดาถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นบอสเนียนะครับเจอกับกาตาร์นะครับแล้วก็เป็นบอสเนียนะครับชนะกาตาร์ไป3ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากคาริมอาลาเชเบโกวิชนะครับแล้วก็กาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับลูสตานอันเบรกแล้วก็ทางด้านของกาตาร์ตีแขกได้จากฮาซาร์ดอัสเบดอสนะครับก่อนที่บอสเนียจะหนีไป3ต่อ1ครับเฮอร์มินมามิสนะครับบอสเนียนะบอสเนียและเฮเซโกวินานะก็ฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะก็ได้มี4แต้มนะครับเป็นที่3ของกลุ่ม4แต้มจากอันดับที่3ดีที่สุดมีโอกาสนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันดับที่3มีแค่3แต้มนะแต่เขาได้4แต้มนะก็ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นทีเดียวในการเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดนะครับกาตาร์นะครับแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2มีแต้มเดียวนะครับก็บวยของกลุ่มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มแคนาดาที่2บอสเนียจบที่3นะมี4แต้มนะโอกาสที่เข้ารอบติด1ที่3ดีที่สุดนะใน8ทีมเนี่ยสูงมากนะสูงมากนะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะก็จะมีตีสามนะฮะเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะครับกราซาวเจอกับไอวอรี่โคสต์ว่าโกดิวัวนะครับพรุ่งนี้เช้าแฟนญี่ปุ่นนะครับนะ6โมงเช้าเจอกับสวีเดนนะครับแล้วก็ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะกลุ่มนี้ก็ยังลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนั่นแหละครับแล้วก็ตุรกีเจอกับสหรัฐใน9โมงเช้านะครับแล้วก็ปารากวัยเจอออสเตรเลียนะครับแล้วก็คู่ดึกพรุ่งนี้ตีสองก็เป็นนอร์เวย์เจอฝรั่งเศสนะคือเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะสองทีมนี้แล้วก็เซเนกัลเจอกับอิรักนะครับนะมาลุ้นกันว่าทีมจากเอเชียญี่ปุ่นจะได้เข้ารอบหรืออิรักจะได้เข้ารอบไหมเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็คงจะทราบผลกันนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ทีมเต็งจะมีทีมใดบ้างที่เข้ารอบและตกรอบนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยังอยู่เรื่องของฟุตบอลนะครับใครเป็นแฟนเจ้าแบงค์นะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานี่ตอนนี้นี่บินไปยุโรปแล้วนะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเจ้าตัวนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมนะต้องบอกว่าร่วมทีมกับสโมสรอาร์บีโอมิยาอาดิจานะทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมนี้เป็นทีมที่มีกำลังเก็บตัวอยู่ที่ไลซิกนะครับไลซิกนะของทีมที่มีทางด้านของ Red Bull นะ Red Bull เนี่ยเป็นเจ้าของทีมนะอยู่ที่ไลป์ซิกนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่มีทางด้านของอาร์บีไลป์ซิกนะครับสับสนด้วยนะครับ Red Bull สับสนด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของ Jürgen Klopp นะเป็นทางด้านของผู้อำนวยการนะฝ่ายดาวรุ่งอะไรต่างๆอยู่ในสโมสรอาร์บีไลป์ซิกนะครับก็ดูนะว่าเจ้าแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเนี่ยนะครับจะได้อะไรกลับมาบ้างนะในการเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมทีมกับเจลีก2คือได้แน่นอนแต่จะได้อะไรกลับมาเพื่อที่จะมายกระดับนะยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยนะเราต้องการแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานะฮะกองหน้าของเรานะครับตอนนี้น้องก็อยู่ในเจลีก2นะตอนนี้บินไปนู่นแล้วเรียบร้อยนะฮะบินไปเยอรมันนะครับเพื่อไปเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับเรื่องของฟุตบอลย้ำอีกครั้งนึงนะฮะในเรื่องฟุตบอลเรื่องของทีมเจลีกกันแล้วนะครับอีกสโมสรหนึ่งนะครับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับก็ได้ทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะก็เป็นการร่วมมือกันของกัมบะโอซาก้ากับโรงเรียนปลูกปัญญาครับร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับเปิดโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะ ก็เปิดตัวโครงการนะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยนำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแบบแนวทางของฟุตบอลอาชีพอย่างญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่ได้มีศักยภาพโดดเด่น2คนนะครับเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to GambaOsaka Training Experience in Japan ที่ญี่ปุ่นนะครับ 12-16 ตุลาคมนะซึ่งมีเรื่องของพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นทัศนคติวินัยความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวนะครับน้องๆสนใจติดต่อได้เลยนะครับในเพจของโรงเรียนปลูกปัญญาหรือว่าเพจของ Road to Gamba Osaka นะครับชื่อของโครงการเลยนะโครงการ Road to Gamba Osaka ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจัดกิจกรรมนะซึ่งเทรนนิ่งน้องๆนะครับก็ 1-3 กรกฎาคมนี้เนี่ยที่สนามโปโลฟุตบอลพาร์คแถวคลองเตยนะครับที่สนามโปโลฟุตบอลพาร์คนะครับ อยู่เยื้องๆด้านหลังของวันแบงคอกนะนะครับก็น้องๆอายุระหว่าง 7-14 ปีนะผู้ปกครองนะที่มีน้องๆ นะอยู่ในความดูแลอายุ 7-14 ปีไปสมัครนะสมัครแล้วทดสอบได้นะเผื่อโชคดีนะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเหนือสิ่งใดคือได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากประสบการณ์อาชีพจากทีมอาชีพจากญี่ปุ่นนะครับนะก็เข้าไปในเพจของ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp นะครับหรือว่าโทรไปที่099-054-5599นะครับ099-054-5599นะฮะก็วันที่ 1-3 กรกฎาคมนะครับนะก็ติดต่อไปดูนะครับก็น้องตั้งแต่อายุ 9-14 ปีนะแบ่งโซนกลุ่มอายุกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของจักรยานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะฮะส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็มีร้องเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะอดีตแชมป์เอเชียมาไปป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีเจ้าเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็จะไปป้องกันแชมป์นะแล้วก็ไปทวงแชมป์รักษาแชมป์นี่นะก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราซึ่งพลเอกเดชาเห็นประสีนะในตำแหน่งของรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า2นักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันเมื่อวันที่23-27มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับนักกีฬาของเราที่ลงแข่งขันล่าสุดเนี่ยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะสองผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทยนะครับชุดเอเชียนเกมส์วันที่20นี่แหละครับดาวฮิวสองคนที่ส่งไปแข่งขันนะครับเบสเมตาสิทธิ์นะครับแชมป์เก่า2สมัยซ้อนทำสถิติรอบชิงชนะเลิศนะฮะ2:25.099วินาทีคว้าตำแหน่งชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าเบสเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับชาวแชมป์เอเชียสมัยที่5นะครับแล้วก็เอาชนะที่2นะก็คือเดิมเนี่ยที่2เป็นไต้หวันนะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยทำฟาวเพราะว่าปั่นนอกแทร็กนะแล้วก็ขยับที่2ก็คือยูกะอิคุดะจากญี่ปุ่นได้ที่2นะชนะไปประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นอีกคนนึงฮะเทสุมะฮาคุกินะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับนะเหรียญทองครับแน่นอนครับวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะในย่านอาเซียนย่านเอเชียไม่มีใครสู้เธอได้ครับเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะรักษาความยิ่งใหญ่ในประเภทดาวฮิลแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ครับคว้ามา2เหรียญทองเลยนะทั้งเบนแล้วก็ทางด้านของวิภาวีน้องเพชรนะครับซึ่งคว้าแชมป์นะแบบที่คู่ต่อสู้แหมไล่มาไม่ทันเลยทีเดียวรอบรองสติรอบรองนะรอบรองเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่ารอบชิงนะแต่ก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์นะครับทางด้านของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะที่2นี่เป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะที่2นะชนะแชมป์เก่าจากอินโดนีเซียเนี่ย 0.2 วินาทีนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นนะครับและของนาโอมิกาโดเซ่จากฟิลิปปินส์ขออภัยนะได้อันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับเราได้2เหรียญทองเลยนะก็เป็นการคว้าแชมป์อย่าง3สมัยซ้อนเลยนะ2เหรียญทองของ เอเชียของเราเนี่ยคว้า3สมัยซ้อนแล้วก็เป็นสมัยที่5ของเมทาสิทธ์นะครับส่วนวิภาวีดีคาบาเลสเนี่ยแชมป์เอเชียสมัยที่10นะเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมจักรยานดาวฮิลของเรานะเป็นระดับแชมป์เอเชียนะครับเสียดายนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่20ไม่มีการแข่งขันนะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะไม่มีการแข่งดาวฮิลนะครับก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะลุ้นเหรียญทองนะครับส่วนเรายังมีการแข่งขันในจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียนะอีก2รายการก็คือรายการคอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะมีพรพัฒน์ประโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับลงแข่งขันแล้วก็รุ่นเยาวชนหญิงก็มีภูมิรัตน์เฉลิมกิจลงแข่งขันนะครับแล้วก็คอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นประชาชนชายก็มีภูลสุริศรีมงคลน้องโตมอนนะครับแล้วก็วัชรกรอ่อนทุลีแล้วก็พงพิระพงอายุกูลลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่แชมป์เอเชียก็จะเป็นการวัดกันในการแข่งขันนักกีฬาซึ่งจะแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเพราะเอเชียนเกมก็จะมีคอสคันทรีด้วยนะจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีนะครับในกันยายนที่ญี่ปุ่นนะฮะรายการนี้ก็จะได้ดูคู่ต่อสู้ที่จะแข่งขันกันนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับในประเภทดาวฮิลที่ได้มา2เหรียญทองส่วนคอสคันทรีนะจะเป็นอย่างไรทั้งประชาชนหญิงประชาชนชายและเยาวชนนะเราจะได้เหรียญหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันต่อไปนะครับการแข่งขันเทนนิสรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับของเราลงแข่งขันนะรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับมนัชญาสว่างแก้วหรือไหมนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเจอกับมือสูงจากสหรัฐอเมริกามารีสโตยาน่ามือ131ของโลกนะครับและไหมชนะไป2ต่อ1เซตครับ26 64และ75กลับมาชนะใน2เซตนะ2เซตที่2และเซตที่3หลังจากแพ้ไปก่อนนะครับได้ลุ้นนะครับเข้าสู่รอบเมนรอแต่ต้องผ่านในค่ำคืนนี้นะฮะในการเจอกับโอเชียนโตแจงนะครับมือ473ของโลกจากฝรั่งเศสถ้าชนะได้ครับไหมมนัญชยาจะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอวิมเบิลดันนี่เทนนิสรายการใหญ่นะครับผ่านเข้าสู่รอบเมนรอหมายความว่า1ละเงินรางวัลสูงขึ้นอันดับโลกสูงขึ้นและก็ได้เจอกับเบอร์บิ๊กเนมนะฮะโชคดีอาจจะได้แข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ตมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่แหละน่าสนใจนะครับจากนั้นไปกันที่เดอะมอลล์นะครับที่ขออภัยนะที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซนครับยุวชนอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับวันนี้มีแข่งขันกัน4คู่นะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีกิสถานและคู่เอกนะไทยเจอกับอินโดนีเซียในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับคู่ที่จบไปตั้งแต่10นาฬิกานะครับฮ่องกงชนะออสเตรเลีย3ต่อ1เซตนะครับ16 25 25 16 26 24และ25 11นะครับก็ฮ่องกงก็ชนะไปนะครับจบอันดับที่3นะฮ่องกงนะชนะ1แพ้2มี3คะแนนนะครับส่วนออสเตรเลียแพ้รวด3นัดนะไม่มีคะแนนนะครับคู่ต่อมานะคู่ต่อมาเนี่ยเวียดนามนะเอาชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตนะครับก็ชนะเหมือนกันนะครับเวียดนามนะครับชนะไป25-9 25-15และ25-12นะครับก็เวียดนามก็ชนะไปนะเวียดนามก็จบที่1ของสาย B นะแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนเต็มนะส่วนมาเลเซียแพ้รวดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับนะก็เอาชนะคีกิสถานไปนะครับ3เซตรวดเหมือนกันนะเป็นที่2ของสายตามหลังเวียดนามไปในกลุ่ม B นะครับโดยฟิลิปปินส์ชนะคีกิสถาน25-12 25-18และ25-13นะครับนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสครับครั้งที่23ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงเลิศแห่งอาเซียนนะครับแล้วก็คีกิสถานที่ได้ที่3เนี่ยก็จะไปชิงอันดับ5ถึง8ต่อไปนะครับทีมไทยนะทีมไทยลงแข่งขันกับอินโดนีเซีย19นาฬิกานะผลการแข่งขันก็ต้องลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เขาคงติดตามมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยกับอินโดนีเซียผลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup ที่อินเดียทีมชาติไทยนี่แข่งครบไปแล้ว4นัดนะครับต้องรอผลคู่อื่นๆในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะก็รอผลกันอย่างวันนี้มีโอมานเจอเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ชนะโอมานไป3ต่อ2เซตนะครับเกาหลีใต้ชนะไปก็ทำให้เกาหลีใต้แซงไทยมาอยู่ที่1มี6คะแนนนะเท่ากับไทยนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะเซตดีกว่าไทยนะก็ ไทยอยู่ที่2นะฮะมี6คะแนนเท่ากับเกาหลีเกาหลีอยู่ที่1นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีนิวซีแลนด์เจอไต้หวันนะครับบาเรนเจอคาซัคสถานแล้วก็อินเดียเจอออสเตรเลียนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะนะครับส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของการแข่งขันบาสเกตบอลกันบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนางสาวอภิญญามีสามเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอภิญญามีสามเสนแล้วก็ร่วมกับทางของร้อยว่าที่ร้อยตรีนรพัฒน์แย้มสวนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการกรมพลศึกษาและคุณนิพนธ์ชลิตบุญเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบาหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีแล้วก็นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 IYBC นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026นะครับ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC เมื่อวานแถลงข่าวกันที่ศูนย์ศิลปะการแสดงโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนะฮะการแข่งขันรายการนี้มีขึ้นวันที่24ถึง28กรกฎาคมนะครับที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีนะครับซึ่งการขันรายการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมชายเลิศประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับนับเป็นเกียรติสูงเกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่เยาวชนนักกีฬาจากนานาประเทศนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่คือเกียรติยศอันสูงสุดของนักกีฬานะครับของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้กรมพละศึกษาก็ดีผู้จัดก็ดีไม่ว่านะครับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้จัดทุกภาคส่วนนะฮะช่วยกันสนับสนุนกันนะครับในการพัฒนาการแข่งบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสู่ในระดับนานาชาตินะครับในเรื่องของการจัดการการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติการบริหารการจัดการแข่งขันการสร้างความร่วมมือระดับนานาประเทศนะครับรายการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันด้วยโดยเฉพาะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนนะครับบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดเพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลของไทยในระยะยาวเยาวชนจะพัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะครับร่วมกันกับในการสนับสนุนนะครับการขันนุ IYBC 2026อย่างเต็มที่นะครับบาทหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษานะวิทยาเขตมีนบุรีนะครับก็โรงเรียนก็มีความยินดีนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับซึ่งทีมที่ผมบอกนอกจากทีมจากไทยแล้วนะครับทีมเข้าแข่งขัน93ทีมมาจากไทยและมาจาก12ประเทศนะครับนะ1ก็ดินแดนในอนัตของสหรัฐอเมริกานะครับเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่กวมนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนปาลฟิลิปปินส์มองโกเลียมาเก๊านะครับมาเลเซียเวียดนามศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินเดียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะแข่งอย่างที่บอกแข่งเอาเป็น4รุ่น4ระดับนะครับรุ่นชาย12ปีนะทีมชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายและหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อเปิดให้ทั้งเยาวชนในแต่ละช่วงอายุนะเยาวชนในช่วงอายุได้พัฒนาและแสดงความสามารถศักยภาพอย่างเต็มที่ไปชมไปเชียร์กันครับในเดือนหน้าสำหรับบาสเกตบอลรายการนี้นะครับนะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันเรื่องของนักกีฬาโอลิมปิกนะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัตกูลนะครับกรรมการข้ามการโอลิมปิกสากลว่า IOC member ได้เดินทางไปกันไปเดินทางในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะครับที่เมืองโลซานนะฮะก็ท่านคุณหญิงปัทมาลีสัตตกูลนะครับได้หารือพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการแบดมินตันโลกนะกับทางของคุณโทมัสลอสนะครับเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับ BWF นะครับนะแล้วก็ท่านเป็นประธานแบดมินตันหลายประเทศนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองการพัฒนาวงการแบดมินตันระดับนานาชาตินี่คือข่าวดีของแบดมินตันเรื่องหนึ่งแล้วนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านได้ร่วม กิจกรรมเฉลิมฉลองโอลิมปิกเดย์กับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะในการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่โลซานนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีได้พูดคุยร่วมพูดคุยกับสมาชิกมากมายนะครับเมื่อวานนี้ประธาน IOC อย่างมิสเตอร์คิร์สตี้โควินทรีนะครับมาเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนกันนะครับเนื้อหาสำคัญที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ IOC นะครับเตรียมจะตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคตนะครับโดยนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายได้สิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า330,000 บาทนะครับโดยวางกรอบไว้ทั้งหมด140 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า4,600 ล้านบาทนะต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะเริ่มต้นนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่มิลานคอร์ติน่าในปี2026ต่อไปนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของสำคัญนะครับในการประชุมใหญ่ของโอลิมปิก IOC 146ที่ผ่านมาที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่เพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกนะเพื่ออนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักกีฬาคนที่เสนอมาก็คือพอลกาซอลนะพอลกาซอลเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติสเปนนะครับนะเงินกองทุนที่นักกีฬาขอได้คนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 330,000 บาทนะโดย OIC วางกรอบไว้นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วนะครับ MotoGP มีการย้ายโครงย้ายค่ายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปโดคอสต้านะครับย้ายออกจาก KTM มาอยู่กับทางด้านของดูคาตินะจับคู่กับมาร์คมาเกสในฤดูกาลหน้านะครับเปโดคอสต้าครับย้ายจาก KTM นะฮะแล้วตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของดูคาติโรงงานไปไหนแล้วครับก็ด้านของหายไปครับฟานเชสโกบันยาย่าครับย้ายออกจากดูคาติเรเนโวโรงงานไปอยู่ร่วมทีมกับด้านของอาพิเลียนะกับมาโกเบเชติครับในฤดูกาลหน้าเอาแล้วครับมันละคราวนี้เรื่องของโมโต GP เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมาทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสรรพชัยศิลานินทร์ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 น.นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิร์มประธานบริษัทซีลิมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจคริสนาสันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ Wellness Economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
5: นางสาวพัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
6: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
5: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคม

0: ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทางนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแทฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทางนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบวยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสีย -3โอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะเฮติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนเฮติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบ

0: รองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กัมพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
1: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
0: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70 ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องชายชรากับปลาในลำธารจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกไปจับปลาในลำธารกับพ่อระหว่างที่จับปลาค่ะพ่อก็ใช้โอกาสนี้สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองคนก็มีการเปรียบเทียบว่าหากลูกก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่ต่างจากปลาที่ว่ายอยู่ในลำธารก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะว่าจะมองว่าปลานั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องดูแลทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองหากมองว่าปลาเป็นเหยื่อก็ยอมหาวิธีควบคุมและจับแต่หากมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปลาปลาก็อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังชายชรากับปลาในลำธารกันต่อเลยค่ะ

ผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็มีใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

ความคิดคล้อยตามความคิดของพ่อราวกับไม่ได้เห็นต่างคำพูดของพ่อมีเหตุผลจริงๆแต่ความสงสัยกลับไม่ได้คลี่คลายออกไปจากความรู้สึกทั้งหมดพ่อครับแล้วทำไมพ่อถึงให้ผมตกปลาล่ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเฝ้าดูคนในปกครองไม่เข้าใจอ่ะครับพ่อฟังพ่อนะลูกตอนเราตกปลาปลาที่กินเบ็ดย่อมเป็นเหยื่อของเราแต่วันนี้เราตกปลาได้น้อยมากพ่อรู้ว่าลูกรู้สึกรำคาญแล้วก็ไม่สนุกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมปลาไม่กินเหยื่อหรือว่าเป็นเพราะว่าปลาเกล็ดไม่ชอบเหยื่อไส้เดือนหรอครับไม่ใช่ไส้เดือนที่เราใช้เกี่ยวเบ็ดปลาเกล็ดน่ะชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลิ่นคาวเร้าใจมากอ้าวแล้วทำไมมันไม่ค่อยกินเบ็ดล่ะครับง่ายนิดเดียวลูกปลาก็ไม่ต่างจากคนในขณะที่เราอิ่มแล้วแม้มีใครนำอาหารมาให้กินอีกเชื่อว่าเราย่อมกินไม่ลงปลาในลำธารนี้ก็เช่นกันพ่อสรุปให้ฟังได้เลยว่าปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าในลำธารมีอาหารที่สมบูรณ์มากพอลูกก็ดูความสมบูรณ์ของลำธารสิในน้ำมีพืชน้ำริมลำธารอาจจะมีพืชที่มันกินได้แล้วก็ในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีมดแมลงที่เป็นเหยื่อของมันได้อีกมากมายข้อสำคัญลำธารสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันนานๆครั้งพ่อจึงมาจับปลาที่นี่สักหนแล้วมันเกี่ยวกับคนหรอครับเกี่ยวมากสิลูกถ้าเราตกปลาในบริเวณที่มีปลาที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์พ่อว่ายากที่มันจะกินเบ็ดของเราถ้าเราอยากให้มันเป็นเหยื่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบ็ดใช้ได้กับเหยื่อที่หิวโหยหรือว่าหน้ามืดพอรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นคนที่หิวโหยมีโอกาสติดเบ็ดได้ง่ายพ่อคงหมายความว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหยื่อของเราใช่แม้วันนี้ตกปลาได้น้อยมากแต่กลับมีผลพวงทางด้านอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งพึงสอนเราได้อย่างชัดเจนก็คือความอดทนเราต้องอดทนรอปลามากินเบ็ดวันนี้ถือว่าเรายังโชคดีที่มีปลามาติดเบ็ดบ้างบางครั้งปลาไม่กินเบ็ดเลยก็มีพ่อรู้ว่าลูกรอจนเบื่อรอจนรู้สึกลังขดลังแข็งพ่ออยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีใช่จะได้มาง่ายๆคุณสมบัติยิ่งใหญ่สุดของนักล่าก็คือความอดทนผู้อดทนได้อย่างสงบที่สุดย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ว่าปลาที่รอดจากการติดเบ็ดใช่ว่าจะเป็นปลาฉลาดแต่มันเป็นปลาที่อิ่มท้องอยู่ก่อนแล้วถ้าเราจะทำให้มันติดเบ็ดเราต้องทำให้มันโหยหิวมากกว่านี้มันก็เหมือนกับคนคนหิวย่อมยากที่จะรอดพ้นจากเบ็ดของผู้ล่าไม่น่าเชื่อว่าวิธีการง่ายๆของพ่อกลับทำให้ผมรู้สึกกระจ่างขึ้นในความรู้สึกพ่อชวนผมเดินย้อนขึ้นไปตามลำธารจวบจนถึงลำธารช่วงกว้างสุดพ่อบอกผมว่าถ้าเป็นฤดูฝนบริเวณนี้น้ำเจิ่งนองไปทั่วแต่เนี่ยเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากมันลดลงจนบางแห่งกลายเป็นแอ่งเล็กๆลูกดูแอ่งข้างหน้าสิแม้ว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำเล็กมีน้ำไหลเข้าออกน้อยแต่กลับมีปลาเกล็ดอยู่บ้างพ่อจะสอนวิธีจับปลาอีกแบบนึงให้แอ่งน้ำข้างหน้าผมมีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรผมเห็นมีปลาว่ายวนอยู่หลายตัวพ่อเดินเข้าไปที่ชายป่าริมลำธารใช้พระขุดเอารากไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นมามันเป็นรากไม้สีขาวเปื้อนดินพ่อนำไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ท่อนผมเห็นพ่อหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะทุบจนรากไม้แตกแผ่ออกเป็นแผ่นบางพ่อหยิบมันมาที่แอ่งน้ำแล้วก็บอกผมว่านี่คือหางไหลอะไรหรอพ่อผมสงสัยจริงๆมันเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งแม้ว่าหาได้ยากในท้องถิ่นแต่ว่าในป่าบ้านเราเนี่ยพอมีอยู่บ้างในรากอุดมไปด้วยสารโรตินอลมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงแต่วันเนี้ย
พ่อจะนำมันมาทำประโยชน์อื่นพ่อสุดนั่งยองลงข้างแอ่งเอารากหางไหลสะบัดในน้ำไปมาทีละอันแล้วก็บอกให้ผมสังเกตดูกับกิริยาของปลาจะได้ผลเหรอพ่อลองดูก็แล้วกันเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมเห็นปลาไหลตัวเริ่มลอยหัวขึ้นมาดูท่าทางอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดพ่อก็สามารถจับมันขึ้นมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

0: ปลาลอยขึ้นมาแบบนี้พ่อใช้วิธีเบื่อปลาหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ผมไม่ชอบวิธีนี้ปลากี่ตัวกี่ตัวก็ต้องตายหมดมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าครับพ่อผมเสียงแข็งขึ้นมาพ่อเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะลูกแต่พ่อทำเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการจะสอนใครสักคนบางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ต้องให้จดจำได้แบบฝังใจผมพอเข้าใจครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการของคนใจร้ายถ้าเป็นการปกครองคนก็น่าจะเทียบได้กับการใช้วิธีที่รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหรือปฏิวัติการจัดการกับเหยื่อโดยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการปกครองคนนะครับพ่อนิ่งกว่าผมมากพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องนักลูกการปกครองคนจะต้องใช้ทั้งไม้นวมแล้วก็ไม้แข็งไม้นวมก็คือความเห็นอกเห็นใจไม้แข็งก็คือกฎหมายแต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะมักมีคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม้นวมใช้กับคนที่พอจะแก้ไขได้ไม้แข็งใช้กับคนแก้ไขยากคนที่แก้ไขยากจนแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้เราอาจจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคมปลาที่ถูกริดหางไหลก็เปรียบคล้ายกับคนประเภทที่พ่อพูดถึงการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จในความเป็นจริงบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีนี้บางครั้งวิธีการที่ดูว่าไม่ถูกต้องมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่เราเห็นว่าดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดก็ได้นะลูกผมนึกขอบคุณพ่อที่ใช้ปลาในแอ่งเล็กมาเป็นเหยื่อในการสั่งสอนพ่อเก็บปลาทั้งหมดลงถังแล้วก็บอกผมว่ากลับไปดูเสือหิวกันเถอะลูก

เราสองคนพ่อลูกเดินเรียบลำธารกลับไปทางเดิมในขณะที่เราไปถึงผมเห็นปลาเกล็ดหลายตัวติดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้ง3แต่ละกระบอกมีจำนวนปลาไม่เท่ากันผมกับพ่อช่วยกันจับมันใส่ถังพ่อบอกผมว่าเกี่ยวกับการจับปลาด้วยเสือหิวลูกมีอะไรจะพูดไหมปลาที่มาติดกับดักน่าจะเป็นปลาที่หิวนะครับไม่ว่าปลาหรือว่าคนถ้าหิวมากๆย่อมตกเป็นเหยื่อได้เสมอถ้ามีเหยื่อที่หิวมากต้นทุนในการจับของเราก็จะต่ำบางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รำข้าวใส่ไว้ในกระบอกเราก็อาจจะได้ปลาที่หิวมาเป็นเหยื่อแค่มันเข้าไปลองลิ้มรสดินเหนียวมันก็ติดกับของเราแล้วแต่ว่าเราได้ปลาไม่มากเท่ากับการใช้หางไหลนะครับปลามากหรือว่าปลาน้อยหาสำคัญไม่สิ่งสำคัญก็คือปลาที่เราได้มาเนี่ยพอเพียงกับการบริโภคหรือไม่แม้ว่าเราจับปลาได้มากแต่ว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก็เท่ากับว่าประโยชน์สูญเปล่าเพราะว่าวิธีไหนดีที่สุดถ้าเทียบกับการจับปลากับการปกครองคนคนไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่คนแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วพ่อชอบวิธีการใช้หางไหลในการจับซึ่งเหมือนกับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดปัญหาที่น่าจะเกิดก็คงไม่เกิดขึ้นทำให้เราปกครองได้โดยง่ายผมว่าการไล่ปลาเข้าสวิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับพ่อดียังไงล่ะลูกปลาที่ตื่นตกใจง่ายหรือว่าปลาไม่ฉลาดเราสามารถควบคุมได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเขาเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราจะนำเขาไปดูแลให้ดีขึ้นส่วนปลาที่ว่ายทวนน้ำถือว่าเป็นปลาที่ฉลาดเราต้องหาวิธีทำให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได้ก็ถูกนะแต่เพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดลูกต้องใช้ทุกวิธีร่วมกันส่วนจะเน้นวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนต่างกับปลาตรงที่ประชาชนมีปากมีเสียงส่วนปลาแสดงความเห็นหรือโต้เถียงไม่ได้ผมนิ่งเงียบไปชั่วขณะหลังจากทบทวนคำพูดทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าพ่อพูดถูกพ่อครับผมเชื่อว่าถ้าสภาพสังคมดีคนในสังคมคงไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ถูกต้องคงมีคนไม่มากที่ตกอยู่ในสภาพของปลาที่ต้องเป็นเหยื่อพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะหาต้นไม้ที่มีดอกมีผลเป็นอาหารปลามาปลูกผมจะพยายามหาอาหารมาให้ปลามากขึ้นทำไมล่ะลูกปลาจะไม่หิวโหยย่อมยากที่จะตกเป็นเหยื่อของคนพ่อหันมายิ้มน้อยๆผมถามพ่อกลับไปว่าแม่บอกพ่อไหมว่าวันนี้จะนำปลาไปทำอะไรแม่บอกเมื่อคืนว่าเราจะทำแกงส้มมะละกอปลาเกล็ดลูกถามทำไมล่ะพ่อทำท่าสงสัยผมยิ้มให้พ่อราวกับเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อปล่อยปลาลงลำธารสักครึ่งนึงเถอะครับบ้านเรามีสมาชิกแค่3คนปลาที่เราจับได้ผมว่ากิน10คนจึงจะหมดให้มันเป็นเหยื่อเราแบบพอเพียงดีกว่าพ่อยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วก็หิ้วถังใส่ปลาไปที่ลำธารผมเห็นพ่อเทปลาส่วนมากกลับลงไปในลำธารเหลือไว้เพียงปลาที่ตายเพราะว่าหางไหลเท่านั้นแต่หลังจากปล่อยปลาตามคำแนะนำของผมแล้วผมได้เห็นรอยยิ้มแบบมีเลศนัยบนใบหน้าของพ่อพ่อยิ้มอะไรหรอครับพ่อก็ยิ้มให้กับหัวใจบริสุทธิ์ของลูกไงแต่ว่าถ้าเทียบกับการปกครองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะลูกผมงงแล้วก็สงสัยว่าพ่อพูดอะไรของพ่อพ่อบอกกับผมว่าปลาที่เหลือพอเพียงที่จะทำให้ครอบครัวของเราอิ่มท้องและเพื่อนบ้านของเราล่ะเพราะว่าถ้าเรานำปลาที่ปล่อยไปแบ่งปันให้พวกเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าคำพูดของพ่อผ่านมาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มยามชราเราสองคนพ่อลูกเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่อิ่มสุขก่อนถึงบ้านพ่อถามผมว่าลูกเข้าใจทุกอย่างในวันนี้มากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่น้อยนะครับ
าจจะมากกว่าที่พ่อคิดก็ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อจึงกลับมาเป็นชาวสวนผมเข้าใจจริงๆพ่อเคยปกครองคนด้วยวิธีการแบบการใช้หางไหลจับปลาแต่พอถึงวันหนึ่งพ่อกลับให้แพ้ต่อแรงต้านซึ่งเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำผมยังจำภาพเมื่อ5ปีที่แล้วได้ดีภาพที่กลุ่มคนเดินขบวนประท้วงขับไล่พ่อเมื่อครั้งที่พ่อมีอำนาจถึงด้านการเมืองขณะมีตำแหน่งสูงอยู่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนวันนี้พ่อก็คือชาวสวนแม่บอกว่าพ่อชรามากขึ้นแต่ผมกลับเห็นว่าพ่อมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งของความสุขของพ่อก็น่าจะมาจากการสอนให้ผมจับปลานั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชายชรากับปลาในลำธารประพันธ์โดยชิตชยากรเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรายการศาลาวรรณกรรมด้วยกันได้ใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทางนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุขไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
6: ุ
5: ณมาก
6: น
5: ะน
6: ้
5: อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับสภาทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80%ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติ อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทางนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
7: นายเกศศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศ์ศิริ ศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท
8: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพติด

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามชาก็มีเหมือนกันเนาะก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามชาคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

าละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 MHz แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟัง FM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวทลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันทะ สุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
6: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกปตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสมัครเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลมีความมั่นสาพันธ์รายงาน
1: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
7: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอลลุ่มการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วม นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5-1แต่ไปแพ้ในเนเธอร์แลนด์1-5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้สต์และเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา 3:00 น.ตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแฮมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆกับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็

เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับก็อันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันใน

คืนนี้นะครับอยากให้คือคุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อะหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องตีผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเน้อคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮื้อหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮื้อสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายตามหลักการในทางปรัชญานั้นเปิ้นบอกว่ามนุษย์คนเฮานี้จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องอยู่สองเรื่องนั่นคือกาละและเทศะบอกว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีกาละและเทศะกาละคืออะไรกาละคือเวลาเทศะคือสถานที่อย่างในตอนนี้เนี่ยอาตมาภาพก่อกาละอยู่ที่เวลาประมาณ5 โมงไปๆน้อยๆ1 5 กว่าๆนี่คือกาละกำลังดำเนินรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาอยู่ส่วนคำว่าเทศะอาตมาก็อยู่ที่วัดสุพรรณรังสีคือสถานที่อยู่ที่วัดสุพรรณรังสีถ้าหากว่าวันหนึ่งอาตมาพาไปในกิจนิมนต์ไปเทศนาธรรมที่ฮันที่นี่ก็ดีพาญาติโยมไปไหว้พระเก้าวัดก็ดีบางทีอย่างสมมติว่าไปที่ภาคอีสานไปถึงที่บริเวณวัดใดวัดหนึ่ง อาจจะเป็นเวลา10โมงอันนั้นคือกาละและเทศะก็คือวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอย่างตอนนี้ญาติโยมก็มีกาละเวลา5โมงไปเทศะก็อยู่บ้านไผ่บ้านมันบางท่านบางคนก็อาจจะขับรถอยู่บางท่านบางคนก็อาจจะไปตลาดบางท่านก็อาจจะตื่นมาหุงข้าวหุงปลาประกอบอาหารเพื่อที่จะรับประทานในตอนเช้าอันนี้คือกาละและเทศะกาละคือเวลานี้เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะบ่พอสำคัญสักเท่าใดมนุษย์ก็จะพอเอาดวงตะวันเป็นหลักแจ้งพระเจ้ามาเฮาก็ว่าเมื่อไงเนาะและทีนี้ก็จากเมื่อไงมาสักประมาณ9โมง10โมงนี่เฮาก็ว่าขวายตอนตะวันตรงหัวนี่เฮาก็ว่าเตียงตะวันจ้ายไปน้อยหนึ่งเฮาก็ว่าบ่ายเมื่อค่ำเฮาก็ว่าเป็นยามแรงเมื่อคืนเฮาก็ว่าเมื่อคืนอันนี้เฮาเรียกตามความเปลี่ยนไปของดวงพระอาทิตย์แต่ทีนี้ต่อมาปรากฏว่ามนุษย์เริ่มมีความชาญฉลาดสามารถที่จะสร้างนาฬิกาขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือนาฬิกาแดดนาฬิกาแดดนี่ก็วัดเอาดูว่าในขณะนั้นเมื่อแดดตกที่นี่จะเป็นเวลาเท่าใดอย่างในกรณีการอุปสมบทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเวลาอุปสมบทสวดกรรมวาจาเสร็จเรียบร้อยแล้วจตุถกรรมวาจาพอสวดไปถึงบทที่4คำว่าโสภาสายะจบลงที่ไหนให้วัดเงาแดดในทันใดคือหมายความว่าสวดกรรมวาจาประกาศแก่สงฆ์ว่ายกบุคคลผู้นี้ขึ้นเป็นอุปสัมบันภิกขุในตามพระพุทธศาสนาในตอนนั้นยังบ่มีนาฬิกาเตือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้วัดเงาแดดในทันใดทีนี้ต่อมาชนชาติจีนชนชาติกรีกโบราณปากันคิดค้นนาฬิกาขึ้นมาถ้าญาติโยมเคยไปทัศนศึกษาไปแอลที่พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ประเทศจีนก็จะไปหันหินแผ่นหนึ่งตั้งว่าอยู่กลางๆพระบรมมหาราชวังบริเวณหน้าพระที่นั่งแห่งหนึ่งที่หันจะมีแผ่นหินรูปกลมๆแล้วก็มีแท่งเล็กเสียบลงไปแล้วก็แท่งเล็กนี้ก็จะมีเงาหมุนท่าไปตามเลขต่างๆทำเพื่อบอกเวลาได้นั่นคือนาฬิกาแดดบางที่ก็จะนาฬิกาทรายคือเอาทรายบรรจุไว้ด้านหนึ่งแล้วก็กลับหัวมันลงคือทรายก้อยๆไหลลงมาถ้าทรายไหลลงไปหมดก็บอกว่า1ชั่วโมงหรือว่าถ้าหากว่าทรายไหลลงหมดแล้วก็ปิกด้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าหากทรายไหลหมดแถมเตื้อ1ก็เป็น1ชั่วโมงต่อมาอันนี้ก็คือการวัดกาลเวลาทีนี้ในประเทศไทยเฮานี่เนี่ยโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคกลางนี่เปิ้นจะนับเวลาเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาตั้งแต่เริ่มจะแจ้งขึ้นมาก่อนเนาะเริ่มจะแจ้งมาก็เปิ้นก็บอกว่าตี1ตี2ตี3ตี4ตี5คือเอานาฬิกาวัดเป็นชั่วโมงถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคืนมานาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวเข็มสั้นไปอยู่ที่เลข1เข็มยาวไปอยู่ที่เลข12นั่นคือ1นาฬิกาก็จะมีการตีก็ขึ้นมาครั้งหนึ่งตีกะโลกขึ้นมา1ป๊กทีนี้ก็ถ้าหากว่าบ่าย2ไอ้2ขึ้นมาก็2นาฬิกาก็ตี2ป๊กไปจนกระทั่งถึงรุ่งแจ้งตี5ก็ตีป๊กป๊กป๊กป๊กป๊ก5กรรมเนี่ยญาติโยม อันนี้เรียกกันว่าตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกบ่มีนะญาติโยมทีนี้พอไปถึงหกโมงพอไปถึงหกโมงแล้วเนี่ยเปิ้นก็จะปากันตีก้องขึ้นมาหกเตื่อเสียงก้องนั้นก็เสียงดังมงเนี่ยเนาะก็เลยเรียกกันว่าหกโมงพอเจ็ดโมงก็ตีเจ็ดเตื่อแปดโมงก็ตีแปดเตื่อเก้าโมงก็ตีเก้าเตื่อสิบโมงสิบเอ็ดโมงเตี่ยงวันเตี่ยงวันนี่ก็จะรัวกันถึงกองถึงกองอันนี้เป็นยามเที่ยงทีนี้ต่อมาคือเวลาบ่ายถ้าหากว่าบ่ายโมงก็ตีหนึ่งครั้งไปจนกระทั่งถึงบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็ไปจนกระทั่งถึงห้าโมงหกโมงแมลงก็ตีกองนี่ละเป็นห้าเตื่อหกเตื่อแล้วก็พอเมื่อคืน19นาฬิกาหรือว่า7โมงเมื่อคืนนั้นอันนั้นตีกองมา1กรัม7โมงนี่ตีกอง1ทุ่มตีกอง1กรัมตุ่มก็เลยห้อง1ทุ่มถ้า8โมงก็ตี2เตื้อเป็น2ทุ่ม9โมงก็ตี3เตื้อเป็น3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มไปถึง11โมงเมื่อคืนและก็พอเตี่ยงคืนแล้วเนี่ยก็จะปากันตีรัวตึงกองตึงกองจากนั้นมาก็เริ่มตีกะลกแห่มาตีหนึ่งอันนี้ก็คือการวัดเวลาของทางภาคกลางมีตีมีมงแล้วก็มีทุ่มอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาปรากฏว่าการตีข้องตีกองตีระฆังอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นแห่งต่อไปเพราะมีนาฬิกาเมื่อก่อนนั้นถึงแม้ว่ามีนาฬิกาแล้วแต่ว่านาฬิกาบ่แพร่หลายไปเตื่อคนก็จะบ่ฮู้จักกาละเวลาว่ามันเป็นเวลาเมื่อใดยามใดก็เลยจ้างยามเป็นคนเคาะเป็นคนบอกยามสมมติว่าตีหนึ่งตีหนึ่งครั้งเนี่ยก็บอกว่าตีหนึ่งแล้วก็พอถึงตีห้ามาก็ตีห้าตื่นได้แล้วเน้อคือเป็นคนรับจ้างปลุกคือบรรดามนุษย์ต่างหลายตื่นขึ้นมาคนจะได้ยินเสียงก็บ่ได้ยินเสียงก็บ่ฮู้คนที่รับลึกก็อาจจะบ่ได้ยินแต่คนที่รับแล้วก็ตื่นหม่อๆก็อาจจะได้ยินอยู่ทีนี้ตอนหลังมานาฬิกาก็เริ่มแพร่หลายเมื่อก่อนจากนาฬิกาเรือนหลวงอยู่กับบ้านกับจองเป็นนาฬิกาอันใหญ่ๆญาติโยมเป็นนาฬิกาตั้งเป็นเรือนใหญ่ๆเลยเสียงดังเวลาเดินก็ดังเวลาตีก็ดังนี่ตอนหลังมาก็มีนาฬิกาห้อยข้างฝามีนาฬิกาห้อยข้างฝาก็ค่อยตีเหมือนกันแต่เสียงดังบ่พอนักตอนหลังมาก็มีนาฬิกาคอดติดใจถ่านเนาะใจแบตเตอรี่เอาห้อยไว้ตามข้างฝาแล้วก็ในสำหรับมนุษย์คนเฮานี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่นาฬิกาพกเมื่อก่อนก็จะมีนาฬิกาพกมีสายสร้อยเน็บไว้ตัวเหี้ยเอาพกไว้ที่กระเป๋าบรรดาข้าราชการผู้รักผู้ใหญ่นี่ก็จะพกนาฬิกากันเวลาอยากจะหู้ก็ยกนาฬิกามาเปิดพอกดปุ่มแล้วฝามันก็เด้งออกมาเปิดพอว่าเป็นกี่โมงกี่ยามต่อหลังมามีนาฬิกาข้อมือนาฬิกาหมุนนี้นี่จะต้องหมุนตัวตั้งตัวนะหมุนตัวตั้งตัวหมุนลานมันตัวแล้วก็ตั้งเวลามันตัวตอนหลังมามันเป็นนาฬิกาที่ใจถ่านใจแบตเตอรี่ก็ง่ายเข้าไปสุดท้ายมาบัดนี้นาฬิกาบัดสำคัญละการมัดนาฬิกานั้นเป็นเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นถ้าอยากหู้นาฬิกานั้นหู้เวลาดูเอาที่โทรศัพท์ก็ได้เวลานี้ก็เลยมีมากมายหลายอย่างหลายประการนี่คือกาละเทศะก็คือสถานที่เราอยู่ที่ไหนก็สถานที่ที่นั่นบอกว่าจะอยู่ที่ไหนกาละกับเทศะเวลาก็สถานที่นี้อยู่กับเราโดยตลอดเวลานั้นถ้าว่าไปแล้วตามเปิ้นกำหนดนับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแบ่งมาเป็นเมื่อวันเหี้ย12ชั่วโมงแบ่งมาเป็นเมื่อคืนเนี่ย12ชั่วโมง รวมกันแล้วเป็น24ชั่วโมงแต่ว่าคนบัดนี้เวลายุ่งๆมักจะบอกว่าผมไม่มีเวลาคำว่าบ่มีเวลานั้นเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้สมัยนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นข้ออ้างแถมส่วนหนึ่งนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักจัดลำดับความสำคัญเวลาส่วนใหญ่ของเฮามักจะหมดไปกับสิ่งที่เร่งด่วนหรือว่ามีเส้นสายมีกำหนดเสร็จที่แน่นอนเป็นต้นว่าพรุ่งนี้งานต้องเสร็จการบ้านต้องส่งครูพรุ่งนี้รายงานต้องส่งอาจารย์พรุ่งนี้งานอะไรต่างๆก็ตามต้องเสร็จวันพรุ่งนี้นะเปิ้นกำหนดไว้งั้นหรือบ้านก็อาทิตย์หน้าต้องเสร็จแน่นอนต้องส่งงานสิ่งที่เร่งด่วนมี2ประเภทคือ 1. ด่วนและสำคัญ 2. ด่วนแต่ไม่สำคัญด่วนและสำคัญก็เป็นต้นว่างานที่ต้องทำให้เสร็จวันพรุ่งนี้หรือป่วยหนักต้องรีบไปหาหมอในวันนี้ด่วนและสำคัญแต่ว่าด่วนแต่บัดสำคัญก็คือคืนนี้มีมิดไนท์เชลที่ห้างดังคือการขายในเวลาเที่ยงคืนที่ห้างดังแห่งหนึ่งต้องไปหรือว่าคืนนี้มีการประกวดนางงามมีการถ่ายทอดสดเราก็จะต้องไปหรือว่าวันนี้เนี่ยละครเรื่องดังๆจะอวสานคืนนี้แล้วเนอะเฮาต้องดูอย่างอื่นเอาไว้ก่อนบางครั้งก็อาจจะเป็นงานสังคมเป็นต้นว่าวันนี้จะต้องไปงานเลี้ยงรุ่นทุกวันนี้คนเฮาหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่มันเร่งด่วนทั้งที่สำคัญและบ่สำคัญจนบ่มีเวลาเหลือให้กับสิ่งอื่นที่บ่ด่วนแต่ว่ามันสำคัญสิ่งที่บัดด่วนแต่สำคัญคืออย่างได้แก่การฝึกฝนจิตใจการทำสมาธิหรือเจริญจิตภาวนาเจริญปัญญาภาวนารวมทั้งการให้เวลากับครอบครัวเป็นต้นว่าการไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่การอู้จ่าสนทนากับลูกการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้แม่เฮาจะรู้อยู่ว่ามันสำคัญแต่หลายคนชอบพัดพรว่ามันเป็นยังทำวันหลังก็ได้เอาไว้ก่อนสุดท้ายก็บ่ได้ทำเพราะบ่มีเวลาหรือเวลามันหมดโอกาสไปเหี้ยแล้วเป็นต้นว่าอยากจะมีเวลาให้พ่อแม่แต่พลัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อแม่จากไปหรือรู้ว่าควรปฏิบัติธรรมแต่ก็พลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งล้มป่วยร่างกายบ่อำนวยสุขภาพบ่อำนวยเลยบ่สามารถปฏิบัติธรรมอย่างที่คิดไว้ก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นไปโดยมากทีนี้มีบุคคลคนหนึ่งเปิ้นมีข้อคิดสะกิดเตือนใจคือมีนายแพทย์ท่านหนึ่งเปิ้นมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นถึงรองศาสตราจารย์สอนหนังสือที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาคนเคารพนับถือนักมากมายอาจารย์นั้นเปิ้นเป็นอาจารย์หมอด้านสูตินารีที่เก่งติดอันดับต้นๆของเอเชียอุตสาคเนเฮาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเฮ้อความเคารพนักมากมายก่ายกองจนกระทั่งวันดีคืนดีคุณหมอท่านนี้ถูกจับกุมข้อหาในการฆ่าภรรยาถูกลงโทษประหารชีวิตต่อหลังมาถูกลดโทษลงจากโทษประหารชีวิตเหลือติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ลดโทษลงไปแห่มจนกระทั่งปลายหลังมาเปิ้นป้นโทษแล้วก็เป็นอิสระชีวิตก็กลับมาเหมือนเก่าเหมือนเดิมตอนที่เปิ้นใกล้จะป้นโทษนั้นเปิ้นอู้ฮือข้อคิดที่ดีมากว่าเสียดายที่ทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนไม่ค่อยได้ฝึกปฏิบัติธรรมสมัยก่อนในหัวมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องตำรับตำราทางวิชาการมีแต่เรื่องงานวิจัยไม่ค่อยจะมีเวลาฝึกจิตฝึกใจ เรียนรู้เรื่องการครองสติบัดนี้ฮู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกว่าวิชาความฮู้ถ้าได้ย้อนกลับไปเป็นละอ่อนนุ่มแห่งครั้งหนึ่งผมจะให้เวลากับการปฏิบัติธรรมนักขึ้นบัดใจมัวมารอเอาตอนแก่ตอนเท่าแล้วก็ทำคุณหมอเปิ้นบอกว่าการครองสติเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เพราะว่าเฮาละเลยบ่ใส่ใจกับการฝึกสติเมื่อเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาจึงพลั้งพลาดเสียสนทำสิ่งที่บ่มีไผคาดคิดว่าจะทำได้เป็นสิ่งที่บ่น่าจะเกิดขึ้นกับคนที่สุภาพเรียบร้อยใจเย็นเป็นคนดีในสายตาของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาแพทย์พยาบาลต่างหลายต่อเมื่อได้เผลอทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องไปแล้วก็เลยมาตระหนักว่าอันเนี้ยการฝึกสติเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับคนที่หมดเวลาไปกับการงานเพราะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนต้องรีบทำจนมองข้ามสิ่งที่สำคัญและบ่เร่งด่วนเป็นต้นว่าการฝึกสติคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ชีวิตจึงขาดสมดุลทั้งที่หูว่า งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตงานบ่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะแต่ทั้งชีวิตก็หมดไปกับการงานบ่มีเวลาให้กับการฝึกจิตฝึกใจบ่ว่าจะเป็นการฝึกจิตภาวนาหรือฝึกปัญญาภาวนาพอชีวิตเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดปัญหาในครอบครัวก็บันดาลโทสะสติแตกระเบิดออกไปจนเกิดความเสียหายนักมากมายแต่ก็ยังดีที่คุณหมอท่านนี้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวใหม่แต่ว่ามันจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวหรือถึงแม้จะทำได้ก็คงมีความรู้สึกผิดค้างคาใจเป็นบาดแผลหรือว่าเป็นปมในจิตใจที่อยากจะคลี่คลายลงไปได้เพราะย่านเฮาอย่ารอให้เกิดเหตุร้ายแรงแล้วก็ค่อยมาคิดแก้ไขเอาเมื่อลุ้นผลลาภบางคนอาจจะไม่ได้เสียใจเพราะทำร้ายใครแต่เป็นเพราะไม่ได้ทำความดีกับคนที่เรารักมากเพียงพอเป็นต้นว่าตั้งใจจะไปเยี่ยมพ่อแม่ตั้งใจจะดูแลพ่อแม่ยามท่านชราแก่เท่าแต่จนแล้วจนรอดก็บ่ได้ทำเพราะเอาแต่พลัดผ่อนเนื่องจากงานรัดตัวแม้กระทั่งพ่อแม่ป่วยก็ยังบ่มีเวลาไปเยี่ยมเอาแต่พลัดผ่อนว่าเดียวก่อนเดียวก่อนจนกระทั่งเพิ่นเสียชีวิตจากไปแล้วก็มานั่งเสียใจว่าเฮาบ่น่าทำอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเฮามัวมกมุ่นอยู่กับการงานหรือบ้านก็เพลิดเพลินอยู่กับความสนุกสนานรู้ทั้งรู้ว่าควรจะให้เวลาแก่เปิ้นเพราะว่าเปิ้นแก่เท่าชราแล้วเวลาของเปิ้นก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่เป็นเพราะว่าเฮาบ่รู้จักจัดสรรเวลาอย่างจริงจังรวมทั้งมีความประมาทตัวในที่สุดโอกาสทองของเฮาก็ลุดลอยไปบ่สามารถจะเรียกคืนมาได้พ่อแม่จากเขาไปเห็นแล้วเขาบ่มีโอกาสจะได้ไปทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ได้มีพ่อใจคนหนึ่งชีวิตของเปิ้นสนิทสนมกับพ่อมากที่สุดตั้งแต่เล็กจนใหญ่กินข้าวด้วยกันเมื่อเจ้ามาแรงพอเรียนจบได้ทำงานมีหน้าที่การงานดีแม่อยู่บ้านเดียวกันก็แทบจะบ่มีเวลากินข้าวกับพ่อเลยเพราะตัวเอง

ออกไปเอวแต่ก็บ่หันปลาไปเสื่อพลัดพรอยู่เรื่อยๆจนผ่านมาหลายปีแล้ววันหนึ่งพ่อก็ป่วยหนักสุดท้ายก็เสียชีวิตจากไปลูกก็ได้แต่เสียใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่บ่ได้ปลาป่อไปเอวตามสัญญาที่ฮื้อไว้ตอนหลังเวลาจะไปเอวที่ไหนก็จะเอารองเท้าคู่โปรดของคุณพ่อขึ้นรถไปตัวเอาวางไว้บนเบาะแล้วบอกว่าพ่อเราไปเที่ยวด้วยกันนะแต่ว่าอันนี้มันคือการหลอกตัวเองมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงแค่วิธีคลายปมบรรเทาความรู้สึกผิดของเขาญาติโยมเฮาคิดเฮาหวังว่าเฮาจะช่วยคลี่คลายความรู้สึกผิดได้พ่อทำอย่างนั้นแต่ทำอย่างนั้นก็บ่ดีต่อกับการที่ว่าเมื่อเปิ้นยังมีชีวิตอยู่เขาได้ปลาเปิ้นไปเอวไปรับประทานอาหารนอกบ้านปลาป่อไปเปิดหูเปิดตาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยเขาอย่าไปว่าเพราะว่าวันหนึ่งมันมีเวลาถึง24 ชั่วโมงจัดเวลาให้เป็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาฮู้ว่าสำคัญแต่ก็บ่ได้ทำเพราะหยังเพราะงานด่วนงานด่วนเนี่ยขโมยเวลาเฮาไปหมดที่จริงมันบ่ได้เอาเวลาไปแต่เป็นเพราะว่าเฮาจัดเวลาไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเฮาตระหนักว่าสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่เราจัดเวลาไม่เป็นก็ควรมาแก้ไขที่ตรงนี้คือจัดเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญแม้ไม่ด่วนไม่ใช่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ด่วนทั้งสำคัญและบัดสำคัญจนบะเหลือสำหรับอย่างอื่นแต่จะจัดเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนก็ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญให้ดีเป็นต้นว่าอย่างที่สำคัญนักควรจะมาก่อนและให้เวลานักๆอันอย่างที่สำคัญน้อยหรือบ่สำคัญควรมาทีหลังหรือให้เวลาน้อยกว่าแต่สิ่งที่บ่ด่วนแต่ว่ามันสำคัญได้แก่จิตภาวนาปัญญาภาวนาศีลภาวนารวมไปถึงกายภาวนาเป็นต้นว่าการออกกำลังกายมันบ่ใช่งานเร่งด่วนพลัดพรได้ก็จริงแต่ว่าเฮาอย่าเอาแต่พลัดพรควรหาโอกาสทําทุกวันทุกอาทิตย์แม้นิดหน่อยก็ยังดีเป็นต้นว่ากําหนดว่าเฮาจะเจริญสติทําสมาธิทุกวันเมื่อตื่นเช้าหรือก่อนนอนวันละ10นาทีหรือว่าวันละ30นาทีครึ่งชั่วโมงขณะเดียวกันก็จะให้เวลากับการออกกำลังกายเป็นต้นว่าวิ่งหรือเล่นโยคะทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเช้าก็ดีเย็นก็ดีก็แล้วแต่รวมทั้งจัดเวลาไว้สำหรับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์กินข้าวด้วยกันไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นอกจากนั้นควรจะจัดเวลาให้กับการศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งการทำงานเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำบุญตัวเองทั้งหมดนี้เรียกรวมๆว่าสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สำคัญอู้ง่ายๆคือทำตารางประจำวันและประจำอาทิตย์ว่าเราจะทำอย่างช่วงไหนเมินตะใดโดยให้ครอบคลุมทั้งสิ่งที่ด่วนและสำคัญสิ่งที่ด่วนแต่มาสำคัญรวมทั้งสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สำคัญดังที่อาตมาภาพกล่าวมาและมีเวลาเหลือพ่องสำหรับสิ่งที่บ่ด่วนและมันบ่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งชูรสหรือเป็นสิ่งที่สร้างสีสันให้แก่ชีวิตถ้าเราสามารถใช้เวลาสำหรับพัฒนาตัวเองได้โดยแทรกไว้ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์และทุกเดือนจะทำเมื่อเรามีโอกาสพัฒนาชีวิตของเราทั้งในแง่ร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์อันจะนำไปสู่ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์บ่ใช่ว่ามีความสำเร็จด้านอาชีพการงานมีตำแหน่งใหญ่โตมีเงินทองมากมาย
แต่ป่วยด้วยโรคร้ายรักษาบ่หาย

0: พราะละเลยสุขภาพมาเมินนานหรือครอบครัวแตกแยกลูกไปอยู่กับเมียตัวเองก็มีเรื่องราวร้าวฉานกับพ่อแม่หรือบ่มีความใส่ใจเอื้ออาทรต่อส่วนรวมต่อสังคมอย่างนี้ชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ก็เกิดขึ้นได้ยากในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์และแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมอยู่4ประเภทที่อาตมาภาพกล่าวถึงคือ1ด่วนและสำคัญ2ด่วนแต่ไม่สำคัญ3ไม่ด่วนแต่สำคัญ4ไม่ด่วนและไม่สำคัญการดูละครดูโทรทัศน์ฟังเพลงจัดเป็นสิ่งที่บ่ด่วนและบ่สำคัญยิ่งสมัยนี้สามารถดูทีวีย้อนหลังได้คือไม่ต้องรีบดูก็ได้ทุกวันนี้นอกจากการงานซึ่งเป็นสิ่งที่ด่วนและเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วยังมีแหมหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่ด่วนและบ่สำคัญแต่ก็ดึงเวลาเฮาไปบ่ใจน้อยเพราะมันสนุกมันตื่นตาตื่นใจอย่างการช้อปปิ้งการจับจ่ายซื้อของเนี่ยมันไม่ด่วนและไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ผู้คนก็หมดเวลาไปกับเรื่องนี้มากมายเพราะมันมีรสชาติการเล่น Facebook การเล่น LINE เล่น Instagram มันก็อย่างเดียวกันมันด่วนไหมมันสำคัญไหมส่วนใหญ่บ่เจ้เรื่องด่วนและบ่สำคัญตัวเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินทุกวันนี้ผู้คนจำนวนนักหมดเวลาไปกับสิ่งนี้วันละหลายชั่วโมงปากก็บอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแต่มีเวลาเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือนักกว่านั้นอันนี้เป็นเพราะว่าเขาขาดสติจิตใจไม่เข้มแข็งขาดวินัยมีกรรมอู้หนึ่งซึ่งอาตมาชอบมากคือดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้หลายคนหูทั้งหูว่าเฟซบุ๊กไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ก็หมดเวลาไปกับมันไม่ได้หมดเวลาไปกับการเสพหรือการอ่านตะอันแต่เสียเวลาบ่เจ้น้อยไปกับการเขียนคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอเรื่องการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งๆที่มันบ่เจ้เรื่องสำคัญเลยแต่เฮาก็เสียเวลาและเสียอารมณ์ไปกับมันวันละหลายชั่วโมงมันใจแค่เสียเวลาและเสียอารมณ์ตอนที่มันอยู่ข้างหน้าเฮาตะอันแม้เวลาจะนอนก็ยังงุดงิดและก็ปลายบ่พอมีความรู้สึกเครียดเพราะไปกึดเติงหาข้อความที่เฮาอ่านตอนเจ้ามานี่นะข้อความที่เฮาอ่านมานั้นเอ้เปิ้นว่าหึเฮาก็หาหรือว่าเปิ้นกระทบกระทั่งมาทางใดกลับเอามาเป็นข้อวิตกกังวลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าขาดการเจริญจิตภาวนาขาดการเจริญปัญญาภาวนาเป็นเพราะว่าวางแผนในชีวิตไม่เป็นจัดเวลาและก็ลำดับความสำคัญที่มันบ่ถูกต้องดังนั้นเมื่อหันความสำคัญก็ต้องวางแผนกำหนดเวลาให้แน่ชัดว่าจะให้เวลากับเรื่องนี้ตะใดจะออกกำลังกายเจ้ากี่โมงนั่งสมาธิวันละกี่โมงกี่ชั่วโมงต้องทำขนาดนี้นะถ้าบ่ยังอ่านเวลาอาจจะหมดไปกับสิ่งที่ด่วนทั้งที่สำคัญและบ่สำคัญรวมทั้งเรื่องที่บ่ด่วนและก็บ่สำคัญแต่ว่ามันมีเสน่ห์มีรสชาติเป็นสีสันของชีวิตเราลองมานึกถึงดูคนต่างหลายนี่นะกับเวลาว่างก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นละเล่น Facebook เล่นในอย่างต่างๆใจจดใจจ่อไปกับเรื่อง Facebook กับเรื่อง LINE นั่นน่ะญาติโยมทั้งหลายบางอย่างบางประการมันก็บ่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเฮานักนะในทัศนะของชาวพุทธจุดมุ่งหมายของชีวิตสามารถสรุปด้วยประโยคสั้นๆตามที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ข้อความนี้กินความหมายครบถ้วนมากสงบเย็นหมายถึงจิตใจที่บ่มีความทุกข์ บ่มีความรุ่มร้อนเพราะว่าบ่ถูกกิเลสมารบกวนบ่ถูกกิเลสมารังควานยิ่งปลอดภัยไกลจากกิเลสได้ยิ่งดีเพราะความรุ่มร้อนในจิตใจเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีกิเลสมารบกวนทำให้จิตใจบ่มีความสงบร่มเย็นบ่มีความสุขแน่นอนว่าทุกชีวิตต้องการความสุขแต่ความสุขก็มีหลายชนิดหลายระดับหลายประเภทและอย่างที่ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่หากว่ายังไปบ่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยก็ควรดูแลรักษาใจบ่ให้กิเลสมารบกวนบ่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมารังควานในจิตใจของเราสงบเย็นอย่างนี้มันบอกว่าทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงจึงบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากมายยิ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อคนอื่นนักใดชีวิตก็ยิ่งมีคุณค่านักตานแต่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นักก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจสงบเย็นนั้นหมายถึงประโยชน์ตนส่วนคำว่าเป็นประโยชน์หมายถึงประโยชน์ของท่านผู้อื่นพุทธศาสนามองเห็นว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าเกิดประโยชน์ตนคือจิตใจสงบเย็นแต่บ่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ท่านหรือประโยชน์สำหรับผู้อื่นเลยก็ยังบ่ถือว่าเป็นชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทางตรงกันข้ามแม้ทำประโยชน์ท่านแต่ไม่เกิดประโยชน์ตนคือทำเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมแต่ว่าจิตใจตัวเองนั้นรุ่มร้อนบ่มีความสุขเป็นต้นว่าไปออกโรงทานช่วยเหลือผู้อื่นแต่จิตใจของเฮางุดงิดรำคาญจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนรอบข้างอย่างนี้มันก็บ่ถูกต้องถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนที่ประเสริฐสุดก็คือความสงบเย็นประโยชน์ตนที่สูงสุดก็คือพระนิพพานประโยชน์ตนที่ประเสริฐที่สุดนะคือความสงบเย็นแต่ประโยชน์ของตัวเองที่สูงสุดได้แก่การปาตัวเองก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในทัศนะของพระพุทธศาสนาประโยชน์ตนจะถึงพร้อมจนกระทั่งสัมผัสความสงบเย็นได้ก็เพราะว่ามีปัญญาเมื่อปัญญาเขาถึงพร้อมหันแจ้งในสัจธรรมรู้ว่าสิ่งต่างๆบ่มีอย่างที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ก็ปล่อยวางเมื่อบ่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนกิเลสก็บ่มีที่ตั้งความทุกข์ก็จะบ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นบ่ได้เพราะว่าความทุกข์ใจนั้นถึงที่สุดแล้วเกิดจากความยึดติดความถือมั่นในตัวตนรวมทั้งยึดอยากให้เที่ยงอยากให้มีความสุขอยากจะให้ทุกอย่างเป็นของเราและอยู่ในอำนาจของเราปัญญาที่ถึงพร้อมจะนำไปสู่ความสงบเย็นและเมื่อไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนความหันแก่ตัวบ่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเมตตากรุณาก็จะเจริญงอกงามนำไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่และอย่างแท้จริงเพราะจะอ่านการสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในด้านหนึ่งหมายถึงการถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ธรรมแห่งด้านหนึ่งหมายถึงการถึงพร้อมทั้งปัญญาและกรุณาพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่ถึงพร้อมทั้งปัญญาและกรุณาดังที่ทราบดีว่าพระพุทธคุณหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีหลายประการในจำนวนนั้นก็คือพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณต่อหลังมาเพิ่มพระบริสุทธิคุณเข้ามาในทีหลังเมื่อจะพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีปณิธานสูงสุดจะพุทธนั้นได้เจริญรอยตามพระพุทธองค์ เพราะว่าแนวคิดของเราจุดสูงสุดอยู่ที่หันนั่นคือการพัฒนาตนให้ถึงพร้อมทั้งปัญญาและกรุณาเมื่อปัญญาถึงพร้อมก็เกิดความสงบเย็นเมื่อความกรุณาถึงพร้อมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นย่อมเกิดขึ้นติดตามตัวมาดังนั้นคำว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์จึงเป็นการเก็บใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะเมื่ออู้ถึงอุดมคติของชีวิตเมื่อเฮาหันชัดว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือความสงบความร่มเย็นและความเป็นประโยชน์คราวนี้เฮาก็มาสู่การออกแบบชีวิตชีวิตของเฮานั้นมี3ส่วนใหญ่ๆคือกายใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นผู้อื่นหมายถึงคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องรวมไปจนถึงเพื่อนมนุษย์หรือสังคมส่วนรวมนอกจากความสัมพันธ์กับคนแล้วเรายังมีความสัมพันธ์กับสิ่งของปัจจัย4วัตถุสิ่งเสพเพราะว่าเราทุกคนต้องมีแม้กระทั่งพระเองก็ยังต้องมีบริขารของชาย8อย่างสิ่งอื่นนั้นที่เปิ้ลบอกว่าสิ่งอื่นรวมไปถึงสรรพสัตว์รวมไปถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเมื่อเราจะวางแผนชีวิตให้ดีได้เราต้องทำ3ส่วนนี้เจริญงอกงามอย่างสมดุลกันคือสมดุลกันทั้งกายทั้งใจและความสัมพันธ์ชีวิตที่สงบร่มเย็นและจะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้ต้องพัฒนา3ส่วนนี้เพื่อเจริญงอกงามจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราพัฒนากายพัฒนากายกับใจกายกับใจก็จะดีขึ้นก็จะเกิดความสงบร่มเย็นได้ง่ายขึ้นถ้าเราพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะทำให้ประโยชน์หรือความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยดีเมื่อเฮาฮู้ว่าชีวิตของเฮาควรเป็นไปเพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้ง3ส่วนนี้วิธีการดังกล่าวพระพุทธศาสนาตรัสเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาโดยเราควรจะจัดเวลาให้กับการพัฒนาดังกล่าวอย่างครบถ้วนและอย่างมีความสมดุลเสมอกันบันนักไปต่างใดต่างหนึ่งแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือว่าทั้งที่รู้ว่าดีแต่พอถึงเวลาจะลงมือปฏิบัติหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาดีแต่ไม่มีเวลาทำอย่างการทำวัดสวดมนต์เป็นเรื่องดีก็ดีแต่ไม่มีเวลาทำการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีก็ดีแต่บ่มีเวลาที่จะทำบ่มีเวลาเจริญจิตภาวนาบ่มีเวลาออกกำลังกายบ่มีเวลาปฏิบัติธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินบทสวดเรื่องมงคลสูตรมงคลสูตรเป็นบทสวดที่สำคัญและน่าศึกษาสังเกตว่ามงคล38ประการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเองโดยปกติเวลาเฮาอู้ถึงมงคลเฮาจะนึกถึงวัตถุมงคลเป็นต้นว่าสายศีลบาตรน้ำมนต์หรือว่าพระธาตุที่เฮาหันเป็นเม็ดเวลาพระธาตุเสด็จมาหนักขึ้นเฮาก็หันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลอาจจะรวมไปถึงสิ่งแปลกใหม่ที่คิดกันขึ้นมาแล้วก็ผ่านการปลุกเสกเป็นต้นว่าพระเครื่องรางของขลังป้ายที่อำนวยพรว่าบ้านนี้ร่ำรวยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็รวมเรียกกันว่าวัตถุมงคลคนเฮาเชื่อว่าถ้าได้วัตถุมงคลเหล่านี้มาแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็จริงอยู่แต่ว่ามันบ่ใช่มงคลนั้นสูงสุดถ้าเราต้องการมงคลสูงสุดบ่มีทางอื่นนอกจากเราต้องทำเองและการกระทำที่เป็นความดีนี่ละเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนั้นสูงสุด ที่เงินซื้อบ่ได้แต่เขาต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นคนบ่มีเงินก็สามารถจะได้มาซึ่งความเป็นมงคลอันสูงสุดหากทำดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเริ่มต้นตั้งแต่การไม่คบคนพาลการบ่คบคนพาลคนชั่วการบ่คบคนพาลในที่นี้หมายถึงไม่คบค้าสมาคมแต่ว่าอาจจะหู้จักมีธุระป้าป่างเกี่ยวข้องไปอู้ไปจ่าติดต่อกันไปได้แต่ว่าไม่ไปคลุกคลีสนิทสนมเพราะว่าอาจจะเสียผู้เสียคนแม้แต่เฮามีเจตนาดีอยากจะช่วยเขาแต่ก็ต้องระมัดระวังต้องไว้ระยะห่างพอสมควรอย่างที่สองคือการคบบัณฑิตบัณฑิตถือเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่เฮาเคยฟังสวดกันมาในเรื่องมงคลกัลยาณมิตรนั้นบ่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์อย่างที่ตั้นพระอานนท์เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงทวงว่าที่จริงแล้วกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะพระอานนท์เปิ้นเข้าใจว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ครึ่งหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้บ่ใช่หมายถึงการไม่มีคู่ครองการเป็นโสดการถือศีล8หรือการเป็นนักบวชพรหมจรรย์ตามความหมายของพุทธเจ้านั้นหมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีหลายระดับหลายขั้นตอนคฤหัสถ์ญาติโยมก็สามารถมีชีวิตที่ถือว่าดำเนินชีวิตแบบมีพรหมจรรย์ได้มงคลนั้นทำได้หลายอย่างหลายประการญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายมงคลไม่ได้อยู่เพียงแค่การไม่คบคนพาลหรือว่าการสังสรรค์กับบัณฑิตเหมือนกับการทำบุญนั่นน่ะบุญไม่ใช่มีฮื้อตานอย่างเดียวบุญมีนักมากมายมีถึง10อย่างด้วยกันสามารถแยกย่อยออกไปได้10ประการซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เงินและบางอย่างก็เป็นเรื่องของการทำใจเป็นต้นว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมงคล38นี้ก็แฮมไลน์ประการที่เป็นเรื่องมงคลเป็นต้นว่าความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนความสันโดษการหุจักเคารพการมีความเพียรเหล่านี้ก็เป็นมงคลสูงสุดเป็นบุญเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยรู้จักบุญในทางที่เรียกกันว่าเป็นมงคลเพราะเราไม่ค่อยรู้จักบุญในเรื่องอื่นเราจะหู้จักบุญในเฉพาะแก่เรื่องของการฮื้อตานตะอันมงคลด้วยแล้วเรายิ่งบ่หู้จักไปนักมันนึกว่าการกระทำเหล่านี้จะเป็นมงคลตัวเองบ่ใช่แค่มงคลธรรมดานะเป็นมงคลสูงสุดตัวเองเพราะจะนำไปสู่ความเจริญเริ่มต้นจากการบ่คบคนพาลการคบบัณฑิตก็จะนำไปสู่การทำความดีแห่งหลายประการสุดท้ายก็มาลงที่จิตใจคือมีจิตเกษมสารมีจิตที่ไร้ธุลีกิเลสมีจิตที่บ่เศร้าโศกเป็นจิตที่แม้โลกกระทำมาแตะต้องก็ไม่หวั่นไหวอันนี้คืออย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีคุณธรรมเรื่องนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาละตามที่เราได้สดับตรับฟังกันมาก็สมเหตุสมผลว่ามนุษย์คนเราทุกคนต่างมีเวลาเหมือนกันหมดท่านทั้งหลายก็อย่าไปประมาทในกาลเวลาดังคำที่บนบอกว่าเวลาและวารีย่อมไม่มีจะคอยใครคือเวลาก็ดีสายน้ำก็ดีมันไหลของมันไปเรื่อยๆญาติโยมทั้งหลายมันบ่ท่ามันบ่รอคอยใครละมันไปของมันตามนั้นชีวิตมนุษย์คนเฮานี่ถ้าบ่ฮู้จักบริหารเวลาไว้วันหนึ่งส่วนหนึ่งเวลาที่เรามีอยู่มันก็จะหายไปโดยเปล่าประโยชน์โดยปริยายและเราก็จะมาได้รับประโยชน์อันอย่างจากการที่เวลามันล่วงผ่านไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคโนมาโวอุปจคาขณะนั้นมันย่อมล่วงเวลาไปอยู่ตลอดเวลาคือขณะนี้ปัจจุบันนี้มันก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปมันบ่ฮู้จักว่าไปสงบหรือว่าไปยุดอยู่ณที่ใดที่หนึ่งโลกของเฮาที่เฮาอยู่อาศัยนี้ก็เช่นเดียวกัน เวลาก็ผ่านไปพ่อจะอันบรรดาท่านทั้งหลายฮื้อคอยดูแลเอาใจใส่เวลาของตัวเองฮื้อดีๆบริหารฮื้อดีๆอยู่ในโลกนี้ฮื้อมันมีประโยชน์ก็แล้วกันทีนี้ก็จากการที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเพื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังในวันก่อนนั้นว่าวันที่25ที่ผ่านมานั้นคือตะวันนี้เนี่ยต่างวัดห้วยห้างคณะสงฆ์อำเภอต้งหัวจางส่วนราชการอำเภอต้งหัวจางมีอาตมาเจ้าคณะอำเภอต้งหัวจางและก็ตั้งในอำเภอต้งหัวจางหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านศรัทธาประชาชนต่างหลายต่างปวงก็ได้ปากันทำบุญอุทิศถึงบุรพาจารย์บุคคลที่บรรล่วงลับดับขันไปแล้วมีอดีตเจ้าวาดเตบุตรเทวดาปสวัสสวาโดยเฉพาะท่านพระครูดมธรรมธดาครูบาเจ้าอินวันสุนันโทอดีตเจ้าวาดวัดห้วยห้างเขาได้ทำบุญตานหาเปิ้นแล้วก็บ่เต้าแต่นั้นในตอนค่ำตอนแรงมาก็ได้ปากันเจริญพระพุทธมนต์น้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในปีนี้พระองค์ท่านเจริญพระชนมายุครบทั้งหมดทั้งปวงนั้นจำนวน99พรรษาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นที่น่าปีติชื่นชมยินดีต่อบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างหลายต่างปวงต่างสำนักพระราชวังก็ดีรัฐบาลก็ดีก็กำหนดเพื่อมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านคณะของอาตมาภาพก็ได้จัดการจัดงานอย่างนั้นขึ้นมาก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยไปในส่วนหนึ่งขอบรรดาป้าออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพทำบุญยอดปัจจัยชุดละ500บาทเจ้าภาพกล่องสังฆทานชุดละ100บาทร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้ก็ดีหรือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบ่ได้ร่วมบุญบ่ได้ร่วมกุศลก็ขอท่านทั้งหลายยกมือสิบนิ้วขึ้นปัตตาอนุโมทนาชื่นชมยินดีในบุญในกุศลนั้นนี้เหมือนกันก็จะได้บุญข้อที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่อาตมาภาพก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบตามนี้ปัจจัยเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้บริจาคร่วมทำบุญมานั้นมาได้ลบลายหายสูญไปไหนซักอย่างซักประการเน้ออยู่ที่อาตมาภาพได้นำเอาไปจัดการทำบุญทำกุศลตามที่ญาติโยมได้บริจาคบำเพ็ญบุญมาและก็ส่วนหนึ่งอาตมาภาพเองก็ได้รับเป็นเจ้าภาพโรงทานเป็นโรงทานก่อวันก่อนนั้นแกงเขียวหวานมีขนมเส้นมีข้าวหุงโอ้ก็เป็นที่น่าอร่อยอร่อยเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลายนักที่ช่วยกันทำบุญสุนทรทานมาอย่างบ่ขาดสายประกาศข่าวอันใดไปก่อท่านทั้งหลายทำบุญมาอย่างนั้นทุกครั้งทุกคราวขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี่ตวยเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062 1549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันเดือคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมจะได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตกิจภาวะรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
11: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร หากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาแล้วเด้ออู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงเจ้าๆแบบอี้อยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมแต่ว่าลุมแฮงกันก่อนผมช่วงนี้ตอนแรงๆมาลุมแฮงขนาดเน้อระวังกันตัวนะครับผมนอกเหนือจากลุ่มจากฟ้าจากฝนนะครับผมมาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้จะมาอู่กันมาคุยกันในเรื่องของ HPV นะหรือเป็นเชื้อไวรัสนะครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะแต่ยังหู้ว่าแต่แล้ว HPV เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทางปอดชายแล้วก็ไม่ยิงเนาะแล้วก็มีสาเหตุสำคัญนะครับเป็นสาเหตุเนาะเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลายๆชนิดด้วยกันวันนี้มาหูจัก HPV กันสักหน่อยนะครับHPV นะครับเป็นห้องว่าย่อมาจากภาษาอังกฤษที่ห้องว่า human papilloma virus อีเนาะเป็นไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์เมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับหรือร่างกายฮับเจอร์นะจะทำให้เกิดหูดตามผิวหนังทั่วไปหูดบริเวณอวัยวะเพศหรือว่าทวารนักใดนะครับรวมถึงบางสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งก็ได้เนาะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่16แล้วก็10ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับมากถึง 70% ด้วยกันนอกจากนี้เนอะในเรื่องของมะเร็งนะครับทวารนักก็ยังเป็นสาเหตุเหมือนกันหรือว่าจะเป็นมะเร็งทางช่องคลอดมะเร็งอวัยวะเพศชายเนาะรวมถึงมะเร็งบริเวณช่องปากหรือลำคอแหมต้อยหลายคนนะครับผมอาจคิดว่า HPVเป็นโรคของไม่ยิงต่ออันเนาะแต่ความจริงๆแล้วปัจจัยก็สามารถปิ้นได้เนาะแล้วก็สามารถติดเชื้อแล้วก็แพร่เจอได้เหมือนกันตีสำคัญเลยนะครับผู้ติดเชื้อจำนวนนักนำหู้เนิ่มหู้โตพอส่วนใหญ่แล้วมันแสดงออกทั้งอาการใดๆเลยนะครับผม HPV นะครับติดต่อเนี่ยจะได้กันพองวันนี้มาหูกันสักหน่อยนะการติดต่อนะครับผมหลังเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เนาะเพราะว่าจะเป็นทางช่องคลอดทางปากหรือทางทวารนักนะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสผิวหนังหรืออวัยวะที่ติดเชื้ออยู่นะครับรวมถึงการใช้สิ่งของที่สัมผัสกับบริเวณที่ติดเชื้อรวมกันในบางกรณีเนาะสำหรับแม่ยิงนะครับผมที่ตั้งครรภ์มีโอกาสส่งผ่านเชื้อไปที่ลูกนะครับผมระหว่างการคลอดได้ตัวเนอร์แม้จะพบได้หนักตัวใดแต่ก็มีสิทธิ์นะครับผมในส่วนของอาการนั้นนะครับผมอย่างที่กล่าวไว้เนาะส่วนใหญ่แล้วแสดงอาการอะหยังแต่บางรายนะครับอาจจะเป็นก่อนเนอร์นะครับผมเนื้ออ่อนสีชมพูเนาะหรือเป็นหูดไข่งอนไก่นะครับบริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณทวารนักนะซึ่งนะครับผมหากพบความผิดปกตินะครับลักษณะนี้ควรที่จะรีบพบแพทย์เนี่ยเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับผมคำถามสำคัญก็คือว่าเราป้องกัน HPV ได้อย่างไรพองเนาะอย่างแรกเลยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็การเป็นโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับ HPV ได้มากเลยเนาะนอกจากนี้นะครับผมการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งตอนมีเพศสัมพันธ์เนาะแม้ว่ามันสามารถป้องกันได้ 100% แต่มันช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างดีเลยนะครับอีกเรื่องที่สำคัญเลยนะครับผมการมีคู่นอนคนเดียวหรือหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้นะครับหรือว่าอุปกรณ์รวมเพศหรือว่าการเวลามีเพศสัมพันธ์เนาะกับคนอื่นนะครับผมแล้วก็สำหรับแม่หญิงเนาะควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามช่วงอายุแล้วก็ตามคำแนะนำของหมอเนาะอย่างสม่ำเสมอตัวเพราะว่าการตรวจพบความผิดปกติระยะแรกๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาหายได้นะครับผมก่อนจากกันนะครับผมในช่วงแรกนี้นะครับผมอยากจะฝากว่า HPV เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยแล้วก็หลายคนนะครับอาจติดเชื้อโดยหูเนื้อหูโตนะครับผมแต่คราวนี้ก็คือเราสามารถป้องกันได้โดยวัคซีนเนาะหรือการดูแลสุขภาพทางเพศแล้วก็การเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพอการหู้เท่าทันโรคคือก็ป้องกันที่ดีที่สุดนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนิ่มใจปิ้นแค่ไม่ยิงพอใจก็ปิ้นได้เหมือนกันนะครับ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวลำพูนวันนี้หรือว่าข่าวลำพูนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมตะวาไปตีหย่อนไปเนอะจังหวัดลำพูนนะครับผมแล้วก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆก็ได้มีการประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนรสามวานนะหรือว่าครบ15วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับผมในวันพฤหัสก็คือตะวันนี้เวลาประมาณ5โมงแรงตีพระวิหารหลวงของวัดพระธาตุ

เนาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนรวมไปถึงนะครับปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้พิพากษาทหารตำรวจแล้วก็หัวหน้าราชการอื่นๆเนาะรวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนปอกำนันแม่กำนันเจ้าหน้าที่ขอแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยในการร่วมพิธีในตะวานี่นะครับผมถึงแม้ว่าตะวานี่จะมีอากาศร้อนนะครับผมแต่ทุกคนก็พร้อมเพรียงใจกันมานะครับแสดงความอาลัยต่อสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะโดยสำนักพระราชวังได้มีประกาศนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ในวันที่12มิถุนายน2560ที่ผ่านมาประกอบกับนะครับมหาเถรสมาคมเนาะมีการประชุมครั้งพิเศษ6/2569ได้ดำเนินการจัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานมีอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนม์ครบสัตมวาน7วันนะครับผมแล้วก็มีปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันแล้วก็มีสัตมวาน100วันแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่12มิถุนายนเป็นนัดพิเศษกำหนดจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและก็บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับครั้งนี้ก็จะมีการดำเนินการในพิธีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประชาชนมารวมกันหน้ากันหลายนะครับก็แสดงออกถึงว่าพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเฮาก็ได้ร่วมกันนะครับแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ได้สร้างคุณูปการเฮอกับจังหวัดลำพูนของเฮานะครับแล้วเฮาก็จะระลึกถึงพระองค์ท่านสืบไปตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในจังหวัดลำพูนของเฮาวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับผมก็นำข่าวคราวในเรื่องของสุขภาพแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในลำพูนมาฝากเนอะจะไปลืมนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมวันเสาร์แล้ววันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับจะมีการปิดถนนเนอะตั้งแต่นะครับผมบริเวณของศาลากลางหลังเก่ายาวไปจนถึงสนามกีฬาเนอะตั้งประตูลี่นะครับผมช่วงเวลาประมาณ 18:30 เป็นต้นไปนะครับผมก็จะทยอยปิดไปตามนั้นเนอะเนื่องจากว่าจะมีการเดินพาเรดนะครับผมละปูนสัมพันธ์เกมหากใครจะมาเกิดพอมาพอกันได้เนอะเผื่อเจอน้องอั้นนะครับผมหรือใครนะครับที่จะมาบริเวณนั้นก็สามารถเล่งนะครับผมการเดินทางบริเวณนั้นในช่วงเวลาประมาณ 18:30 นะ 18:30 จนถึงประมาณ 19:00 เนอะจะได้แล้วก็ขออภัยในความสะดวกตัวหากใครจะผ่านบริเวณนั้นนะครับฝากไว้ตัวนะครับผมสำหรับกิจกรรมในจังหวัดลำพูนของเฮาสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,046,23 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับต ไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับและนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึงกำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้า พื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความและยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิตริดนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการครับและประเด็นหลักที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ต้องระบุเงื่อนไขให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนขายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านที่1ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม สามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับด้านที่2 ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีอะค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบนี้เราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเรา1ทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคํากล่าวนึงที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคํากล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จําเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยๆนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทําร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จําเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กําลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลงแต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จําต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกันหมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาร้องท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จําเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสพช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎา